0: โดยส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลพิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมนอกจากนี้ในวันที่29กรกฎาคมจะมีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มของหน่วยงานต่างๆจากท้องสนามหลวงเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มในการนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติไทยและวันหยุดราชการประจำปีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติโดยให้เป็นวันหยุดราชการต่อไปนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดินแดนพุทธภูมิประเทศอินเดียเนปาลระหว่างวันที่7ถึงวันที่19สิงหาคม2569โดยไม่ถือเป็นวันลาน
0: ายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเร่งค้นหาผู้เดือดร้อนเชิงรุกไม่ปล่อยให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบ
2: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569เนื่องจากการรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง
3: ท่านนายกก็ได้พูดย้ำในคณะรัฐมนตรีค่ะว่าเรื่องนี้ต้องเอาไปทบทวนอย่างด่วนนะคะคนที่เดือดร้อนแล้วเขาต้องการทำเรื่องที่จะอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วรวมทั้งให้กรมการขนส่งทางบกเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนเพื่อยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำถึงหัวใจสำคัญของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงขณะเดียวกันกระทรวงการคลังกำลังเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพที่หลอกนำชื่อไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นโดยไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ
4: ์ผมบอกแล้วเราให้ทบทวนสิทธิ์เต็มที่คนเดือดร้อนเราต้องช่วยเขาแต่คนที่ไปทำร้ายเขาเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยก็ต้องมาจัดการก็มีบริษัทเอาชื่อคนไปเอาชื่อชาวบ้านมาใส่เป็นจ้างเงินจ่ายเงินเดือนมาจ่ายเป็นกรรมการบริษัทพวกทุนเทาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอาชื่อมาเป็นกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่พวกนี้ก็ถูกหลอกมาก็ต้องจัดการ
2: ขณะที่นายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าทางตลาดหลักทรัพย์เตรียมประสานงานกับกระทรวงการคลังขอข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาตรวจสอบและคัดแยกจำนวนผู้ที่ถูกแอบอ้างชื่อให้เป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอย่างละเอียดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลักษณะนี้ซ้ำรอยในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ตั้งแต่ต้นปีนี้ไทยส่งออกทุเรียนสดไปจีนเกินเป้าหมาย1ล้านตันเร็วกว่าที่คาดไว้สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกทุเรียนสดของไทยไปยังประเทศจีนระหว่างวันที่1มกราคมถึงวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมามีปริมาณการส่งออกเกินเป้าหมาย1ล้านตันได้เร็วกว่าที่คาดไว้คิดเป็นมูลค่ากว่า114,818 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดจีนต่อคุณภาพทุเรียนไทยและเป็นผลจากความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพและขยายตลาดอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผลผลิตทุเรียนที่เพิ่มขึ้นประมาณ30%นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าผลักดันการส่งออกทุเรียนให้เติบโตต่อเนื่องโดยเร่งระบายผลผลิตทุเรียนภาคใต้ที่กำลังออกสู่ตลาดควบคู่กับการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไทยทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงเดินหน้าบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกแบบครบวงจรทั้งการเชื่อมโยงตลาดในประเทศการขยายตลาดต่างประเทศและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผ่านการแปรรูปเพื่อรองรับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นยกระดับศักยภาพผลไม้ไทยในตลาดโลกและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันท้องถิ่นปี2568เพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้สอบผ่านที่แท้จริงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกเอกสารชี้แจงว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบคะแนนและจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความรอบคอบถูกต้องและเป็นธรรมกับผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์คะแนนที่แท้จริงโดยสุจริตโดยไม่ต้องสอบใหม่ขณะเดียวกันยังออกหนังสือด่วนที่สุดขอเลื่อนกำหนดการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จากเดิมนัดหมายวันที่23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนเนื่องจากต้องรอผลการดำเนินการของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่วัดหนองหินตำบลวัดตะแบกอำเภอเทพสถิตจังหวัดเชียงรายที่หมู่6บ้านพญากองดีตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สรวยจังหวัดนครนายกที่หมู่3โรงเรียนพดุงอิสรามตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านแคนตำบลบ้านแคนอำเภอวาปีปทุมจังหวัดหนองคายที่โรงเรียนบ้านหัวหาดตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นที่โรงเรียนบ้านลานตำบลบ้านลานอำเภอบ้านไผ่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบทัฟฟี่ฟองดู for education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสา ามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตอนเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าสหรัฐจะสนับสนุนความพยายามของเลบานอนในการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลแม้การสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังคงดำเนินต่อไปพร้อมเน้นย้ำว่าเลบานอนเป็นประเทศที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและต้องเผชิญกับความทุกข์ยากอย่างหนักมาเป็นเวลาหลายทศวรรษขณะที่ประธานาธิบดีอาอูนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนกองทัพเลบานอนพร้อมเตือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะล่มสลายหากปราศจากกองทัพเลบานอนการหารือดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเลบานอนเริ่มเข้าประจำการในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลโดยสหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
9: ายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายเกากิมฮวนเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยนายหวังอี้ระบุว่าจีนพร้อมที่จะยกระดับความร่วมมือกับอาเซียนและปกป้องผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งพิทักษ์สิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของกลุ่มประเทศโลกใต้หรือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาพร้อมเน้นย้ำว่าจีนยึดมั่นในหลักความเสมอภาคของทุกประเทศมาโดยตลอดด้วยการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้านนายเกากิมฮวนกล่าวว่าอาเซียนคาดหวังที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านต่างๆอาทิการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและอาเซียนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
1: นายดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AFP โดยวิพากษ์วิจารณ์นายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษที่แสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนและกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมมีความตั้งใจที่จะทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนดำเนินต่อไปนายเปสคอฟยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลรัสเซียไม่ได้คาดหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทางนี้รัสเซียมองว่าอังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศโลกตะวันตกที่มีท่าทีเป็นปฏิปักษ์มากที่สุดโดยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศตกต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากข้อพิพาทหลายประเด็นรวมถึงการที่อังกฤษเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซีย
9: รัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตอลิบานออกแถลงการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนูริสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย23รายและมีผู้สูญหายอีกราว100รายนอกจากนี้ยังมีอาคารบ้านเรือนร้านค้าตลาดและโรงแรมหลายแห่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่นที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรก ักแบดมินตันไทยเก็บชัยกันได้ทั่วหน้าโดยหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะมิเชลลีจากแคนาดา2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับเหงียนทุยลินจากเวียดนามสุภสนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกจะชนะดาวิกาซีฮักจากอินเดีย2-1เกมผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับฮูตี้กุสุมาวาดีนี่มืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนคู่ผสมพักพลเชระรัตสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกตบชนะอู๋กวนซุนกับลีเชียซินจากไต้หวัน2-0เกมเข้าไปเจอกับทอมกีเซลกับเดลฟินเดรูจากฝรั่งเศสขณะที่หญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดชนะฟรานเชสก้าคอเบตกับเจนนี่ไก่คู่จากสหรัฐอเมริกา2-1เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียเกรด2สนามที่3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวอาพรนันท์โซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยมืออันดับ1ของรายการหัวชนะวาเนียพาราวันจากฟิลิปปินส์2-0เกมผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปณิภาธาดาตั้งสกุลด้านชายเดี่ยวกัญญเรศครูสากยะวงศ์ชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา2-0เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปและสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอน2027พรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างสุดยอดไนท์รันอันดับ1ของเมืองไทยภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งด้วยมาตรฐานสูงสุดระดับโลก World Athletic Road Race ที่นักวิ่งสามารถนำสถิติไปควอลิฟายในงานวิ่งระดับตำนานได้ทั่วโลกก้าวสู่จุดหมายสำคัญของนักวิ่งเอเชียทำการแข่งขันในวันที่23มกราคม2570คาดว่าจะมีนักวิ่งและผู้ติดตามทะลุ 100,000 คนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจบุรีรัมย์มาราธอนนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.เสนีสุวรรณดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬากับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมืออุตสาหกรรมและการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาการวิเคราะห์เกมกีฬาและเทคโนโลยีการกีฬาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการทำงานจริงและความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกีฬาทั้งในปัจจุบันและอนาคตพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
9: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:33 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง11เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
11: 1นาทีกับกปท.
9: ปัจจุบันมีผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่ใช้ GPS ในการนำทางเพื่อให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องซึ่งก็มีประโยชน์มากมายแต่ขนาดเดียวกันก็อาจทำให้เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันหากใช้อย่างไม่ระมัดระวังเพราะการจดจ่อตรงหน้า GPS เพื่อกดหาจุดหมายปลายทางในขณะขับรถโดยต้องละสายตาออกจากเส้นทางอาจทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดขาดสมาธิและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะการละสายตาออกจากเส้นทางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็มีโอกาสเสี่ยงได้เช่นเดียวกันดังนั้นหากจำเป็นต้องค้นหา GPS ควรจอดรถก่อนเพื่อให้ผู้ที่นั่งข้างๆช่วยตรวจดูเส้นทางจะปลอดภัยกว่าการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างถูกต้องจะนำมาเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแต่การใช้งานบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันด้วยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
7: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่4ประเพณีแต่งงานชาวมอญเรียกว่าแมะเงอทอบโตแปลว่ามงคลซ้อนมือจัดภายหลังการสู่ขอแล้วขบวนขันหมากจากบ้านเจ้าบ่าวจะแห่ไปบ้านเจ้าสาวภายในขบวนมีเฒ่าแก่ที่เคยเป็นผู้พูดจาสู่ขอกันถือตะเกียงนำหน้าขบวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ร่วมในขบวนจะร้องรำทำเพลงกันไปอย่างสนุกสนานเมื่อถึงบ้านเจ้าสาวเฒ่าแก่ทั้งสองฝ่ายจะสอบถามกันพอเป็นพิธีเจ้าบ่าวจ่ายค่าผ่านประตูจากนั้นจะมีหมอขวัญเป็นผู้ประกอบพิธีทั้งหมดโดยไม่มีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้อง
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์ค่ะ
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธุ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงมหาดไทยเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการยื่นอุทธรณ์เพื่อไม่ให้ผู้ที่เดือดร้อนต้องตกหล่นหรือหลุดออกจากระบบสวัสดิการของรัฐติดตามรายละเอียดจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
16: ขณะนี้ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
17: สวัสดีครับ
16: ค่ะตอนนี้กระแสในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มาแรงเหลือเกินนะคะกลไกในการอำนวยความสะดวกและการอุทธรณ์สิทธิ์ต่างๆของกระทรวงมหาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือมีปัญหาเรื่องสิทธิ์ต่างๆนะคะในการตั้งศูนย์ One Stop Service ได้มีความพร้อมอย่างไรบ้างคะช่วงนี้
17: คือตอนนี้ความพร้อมของกรมการปกครองภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเราพร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราจะมีการ cross check รายละเอียดกับกระทรวงการคลังด้วยว่าพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้เข้าระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับติดปัญหาด้านไหนอย่างเช่นของกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์เช่นมาตรการของกระทรวงคมนาคมก็จะเป็นเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับพาณิชย์ก็เรื่องบัญชีหุ้นหรือว่าบัญชีเงินสดหรือว่ามีการจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทต่างๆนะครับเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระทรวงต่างๆนะครับเพื่อที่เวลาเราลงไปอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละกระทรวงของแต่ละกรมมาเพื่อที่เราจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดพี่น้องประชาชนนั้นมีปัญหาเรื่องการครอบครองยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็จะมีลิสต์ของกระทรวงคมนาคมมาที่กรมการปกครองเพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับ
16: ค่ะนั่นก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่เพื่อสะท้อนปัญหาความเป็นจริงให้มากที่สุดนั่นเอง
17: ถูกต้องครับ
16: ค่ะในการลงพื้นที่เข้าพบกับประชาชนนะคะที่ไม่สามารถเดินทางไปด้วยตนเองเนี่ยค่ะทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการให้บริการอย่างไรบ้างรวมไปถึงการขยายระยะเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ออกไปนะคะมีการเตรียมรับมือกับจำนวนประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาติดต่ออย่างไรบ้างคะ
17: ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางนะครับมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและในอำเภอเนี่ยลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงโคเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเลยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบนะครับในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์อย่างที่ผมแนะนำเรียนไปหรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานนะครับหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่ออย่างในบริษัทต่างๆทั้งเรียนทั้งขาดสิทธิ์เนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารผนวกเดียวกันก็คือว่ากระทรวง มหาดไทยโดยกรมการปกครองพอเราเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ต้องส่งไปถึงแต่ละหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาในการคัดกรองอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งไปที่กระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยการขยายเวลาเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นครับและการขยายเวลาณที่นี้สำหรับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังสามารถไปลงทะเบียนถ้าเกิดเป็นการอุทธรณ์สามารถมาที่อำเภอได้นะครับใครที่ไม่สามารถเดินทางมาได้เราก็จะไปหาพี่น้องประชาชนเนี่ยถึงที่บ้านนะครับเพื่อร่วมเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆในการยืนยันนะครับเพื่อที่เอามาเป็นข้อมูลในการที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อไปนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยจะยืดไปถึง20กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัดส่วนของโครงการไทยช่วยไทยที่จะเริ่มเดือนสิงหาคมกันยาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้วนะครับก็ยังสามารถไปลงทะเบียนเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการของไทยช่วยไทยได้อยู่นะครับ60-40
16: ค่ะรัฐก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะ
17: ไม่ได้ทอดทิ้งครับ
16: ค่ะแต่ยังมีอีกกรณีนึงนะคะที่ประชาชนยังพบปัญหาในเรื่องการถูกนำชื่อไปแอบอ้างสวมสิทธิ์นะคะเช่นนำชื่อไปเปิดบริษัทหรือนำไปเป็นบัญชีม้าเนี่ยที่เราปัญหาพบคือเจ้าตัวเนี่ยไม่ทราบเรื่องเลยว่าจะต้องเสียสิทธิ์บัตรตรงนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีแนวทางในการช่วยเหลือและพิสูจน์สิทธิ์อย่างไรบ้างคะ
17: ก็ตอนนี้ทางท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจเนี่ยเขาก็ได้แถลงไปแล้วว่าอาจจะมีชื่อของพี่น้องประชาชนอยู่ประมาณแสนกว่ารายที่ขาดสิทธิ์ตรงนี้ที่ทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพี่น้องประชาชนตอนที่ไปเช็คว่าตัวเองได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์เนี่ยเขาจะระบุมาเลยนะครับว่าไม่ได้สิทธิ์เพราะอะไรถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาว่าบัญชีมีการโอนเงินเป็นกรรมการบริหารบริษัทหรือมีหุ้นส่วนหรือมีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีในการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็สามารถมายื่นอุทธรณ์กับเราได้โดยที่มาชี้แจงเราได้เลยครับว่าชื่อของท่านนั้นท่านไม่รู้เรื่องในการที่มีชื่อของท่านไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะครับกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงพาณิชย์ก็จะบูรณาการทำงานร่วมกันแล้วก็ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการสืบต่อนะครับร่วมกับตำรวจแห่งชาติแล้วก็ DSI ว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรนะครับและตัวผมเองเนี่ยก็เป็นประธานคณะกรรมการของจัดระเบียบสังคมอยู่แล้วซึ่งในมิตินี้เราก็ต้องดูแลอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นผมก็จะสืบต่อแล้วก็นำคนที่อ้างชื่อเอาชื่อของพี่น้องประชาชนแบบบ้างเนี่ยมาดำเนินคดีต่อไปครับ
16: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมกันเลยทีเดียวนะคะ
17: ค
16: ่ะแน่นอนค่ะเราจะไม่คาดหวังก็เป็นไปไม่ได้ท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรว่ากลไกของกระทรวงมหาดไทยจะช่วยลดจำนวนคนจนที่ตกหล่นหรือผู้ที่เดือดร้อนจริงที่ไม่ได้รับสิทธิ์ได้มากน้อยเพียงใดคะ
17: คือจริงๆแล้วการลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครั้งนี้นะครับเรามีความตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากจะให้พี่น้องประชาชนที่มีความลำบากและเป็นกลุ่มของพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยและต้องการให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแต่โดยเป้าหมายเนี่ยตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขนะครับในสัดส่วนของตัวเลขว่าปัญหาของการครอบครองยานยนต์ก็อยู่ที่ประมาณ 1,400,000 คนนะครับคนที่ติดอยู่ในระบบการศึกษาประมาณ 3-400,000 คนที่มีบัญชีแอบอ้างประมาณแสนกว่าคือตรงนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมีหลักฐานสามารถมายืนยันตัวตนได้ว่าตัวเองนั้นไม่ได้ครอบครองหรือว่าในสิ่งที่ครอบครองเนี่ยมันเป็นซากไปแล้วหรือโอนลอยไปแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็พร้อมอำนวยความสะดวกเต็มที่จะเกิดถามผมว่าตัวเลขในใจก็คือว่าคนที่ควรจะได้สิทธิ์ควรจะได้รับสิทธิ์ทุกคนครับนี่คือตัวเลขในใจผม
16: ฟังแล้วก็ชื่นใจไปกับประชาชนนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ได้รับความสนใจก็ในเรื่องของส่วนลดค่าน้ำค่าไฟแน่นอนสำหรับผู้ที่ผ่านสิทธิ์แล้วนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้เปิดแนวทางการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนะคะที่เริ่มลงทะเบียนไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20นะคะตอนนี้ขอให้ท่านทบทวนเงื่อนไขในการที่จะเข้าไปขอใช้สิทธิ์ในส่วนของค่าน้ำค่าไฟด้วยค่ะ
17: ครับก็สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางการไฟฟ้าภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนในการขอรับความช่วยเหลือเรื่องค่าไฟได้นะครับก็ไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับเหตุผลที่เราอยากจะให้ลงทะเบียนเพราะว่าบางครัวเรือนเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอาจจะมากกว่า1ท่านหรืออาจจะเป็นท่านที่ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าหรือมิเตอร์ประปานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยมาลงทะเบียนตามระเบียบหลักเกณฑ์ของไฟฟ้าและประปาในส่วนของประปานั้นท่านเจเศษก็มีนโยบายในการช่วยเหลือน้ำประปานะครับของนครหลวงแล้วก็ภูมิภาคเช่นเดียวกันก็คือช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100บาทครับถือว่าเป็นมาตรการของท่านนายกอนุทินนะครับที่เราต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกลุ่มพี่น้องประชาชน ที่อยากจะได้ให้รัฐบาลนั้นลงไปดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
16: ค่ะท้ายที่สุดนี้นะคะให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงประชาชนนะคะที่ยังสับสนเรื่องสิทธิหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ว่าควรมารับบริการผ่านช่องทางของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างไรบ้างคะเชิญครับ
17: ก็สิ่งแรกเลยก็อยากจะขออภัยพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจต่อระบบแล้วก็มาตรการต่างๆที่ออกมาแต่ว่าอยากจะขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามาตรการที่โดนคัดสรรมาจากกระทรวงการคลังแล้วเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะหากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้น้อยจริงๆนะครับเพื่อรัฐบาลเนี่ยจะได้ให้ความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายได้เป็นรายเดือนหรือว่าค่าน้ำค่าไฟเนี่ยเรามีความตั้งใจในการช่วยเหลือจริงๆนะครับส่วนความช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ครั้งนี้เนี่ยนอกจากเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตามเว็บแอปของธนาคารต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเปิดสถานที่ราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารไม่ว่าจะเป็นขนส่งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นทางพาณิชย์จังหวัดนะครับแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมายื่นอุทธรณ์ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ก็คือว่าเราก็จะเปิดที่ว่าการอำเภอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีค่าใช้จ่ายในการที่จะเดินทางไปในหลายๆหน่วยงานนะครับซึ่งบางทีหลายๆหน่วยงานนี้อาจจะอยู่ในตัวของอำเภอเมืองแต่พี่น้องประชาชนอาจจะอาศัยอยู่ในอำเภอชายขอบของจังหวัดเราก็ไม่อยากพี่น้องประชาชนนั้นได้เดือดร้อนในการที่จะต้องเสียค่าเดินทางนะครับแล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความลำบากในการที่จะเดินทางมาที่ว่าการอำเภอเนี่ยเราก็จะจัดทีมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในอำเภอลงไปเนี่ยช่วยลงไปให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยชี้แนะในการที่จะยื่นอุทธรณ์แล้วก็ตรวจสอบหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นองค์ประกอบในการที่จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยได้พิจารณาช่วยเหลือด้วยครับ
16: นั่นก็เป็นการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกลไกหลักนะคะของการลงพื้นที่ในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาสร้างความเชื่อมั่นว่าคนจนเราจะต้องได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมกัน
17: ครับยินดีครับขอบคุณครับ
16: ค่ะสวัสดีค่ะ
17: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
9: ท่านผู้ฟังคะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีและการลงทุนในอนาคตติดตามจากรายงานค่ะ
19: ในระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมุ่งสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตภารกิจสำคัญในการเดินทางเยือนครั้งนี้คือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลโดยย้ำว่าปัญญาประดิษฐ์จะต้องถูกใช้เพื่อการคุ้มครองประชาชนการปลดล็อกศักยภาพและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
20: ครับเราก็มาประชุม World AI นะครับซึ่งทางประเทศจีนเป็นเจ้าภาพประเทศไทยเราก็ได้มีโอกาสแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ด้วยนะครับในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีอย่างนี้เนี่ยทุกประเทศต้องแสวงหาความร่วมมือซึ่งกันและกันเพราะว่า AI ที่มันสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เห็นพ้องต้องกันของผู้นำทุกประเทศคือเราต้องควบคุม AI ให้ได้เราต้องใช้ AI ให้เกิดความเป็นประโยชน์เท่านั้นต่อมวลมนุษยชาติ
19: นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ณ นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของมณฑลเสฉวนในฐานะพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในภูมิภาคจีนตะวันตกและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของระเบียงการค้าทางบกทางทะเลสายใหม่การเปิดสำนักงาน BOI ในนครเฉิงตูจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนและทำให้ประเทศไทยกลายเป็นประตูการค้าสู่ภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของจีน4แห่งซึ่งมีแผนจะลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างงานได้หลายหมื่นตำแหน่งควบคู่กับการยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่แรงงานไทย
20: ก็พบกับผู้บริหารของทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิต

0: ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและจีนรวม15ฉบับครอบคลุมด้านการศึกษานวัตกรรมอุตสาหกรรมสาธารณสุขเทคโนโลยีอวกาศการบริหารจัดการน้ำการค้าการส่งออกการบังคับใช้กฎหมายและการสื่อสารมวลชนสะท้อนให้เห็นว่าการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือไทยจีนในทุกมิติสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวชวิสาปทุมมารายงาน
1: ประเทศไทยเตรียมเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยด้านผ้าทอและอาหารสู่สายตานานาชาติบนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะผ้าบาติกเขียนมือลวดลายบุปผาบรมราชินีนาถจากกลุ่มบาติกเดรายาจังหวัดปัตตานีเป็น1ใน37ผ้าลายอัตลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมให้งดงามด้วยภูมิปัญญาไทยสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ด้วยศิลปะของลวดลายและผืนผ้าที่ผสมผสานลายเครือเถาอันอ่อนช้อยเข้ากับดอกไม้ทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งดอกกุหลาบสีเหลืองทองดอกกล้วยไม้สีอ่อนและดอกไม้โทนสีม่วงชมพูเข้มแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสจากสีย้อมสังเคราะห์และรักษาการเล่นแสงเงาอันเป็นเอกลักษณ์ของงานหัตถกรรมไทยนางสาวรอวิยะหะยียามาผู้ประกอบการกลุ่มบาติกเดรายากล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจัดแสดงในการประชุมระดับโลกแสดงศักยภาพของช่างฝีมือจากชุมชนให้ประจักษ์ต่อสายตานานาประเทศตลอดจนตอกย้ำคุณค่าของชิ้นงานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าร
2: ู้สึกยินดีและภาคภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนน้อยๆนะคะที่มาจากชุมชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ลายนี้นะคะเป็นลายพระราชทานของสมเด็จพระองค์หญิงสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะลายบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งเราได้ให้สมาชิกของเราเนี่ยเขียนลายด้วยมือก็คือว่าเป็นแฮนด์ดรอนที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้ชาวโลกได้เห็นว่าชาวบ้านเรามีศักยภาพแล้วก็สามารถโชว์สินค้าให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาชาวโลกอะค่ะ
1: อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือสินค้า GI โดยเชฟทรงพลกิตติคุณวัจนะ Executive Chef ที่จะรังสรรค์ทุกเมนูสำหรับการประชุมกล่าวว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิประเทศอาทิเมนูข้าวยำหัวใจไทยจากข้าว GI ทั่วประเทศปลานิลรายเอ็ดรนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลปลาท้องถิ่นของไทยด้วยเทคนิคการบ่มหรือรายเอ็ดทานคู่กับซอสมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่ 100% นอกจากนี้ยังมีข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ GI ของไทยที่นำเสนอผ่านรถเข็นผลไม้อีกหนึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยอีกด้วย
3: ในแต่ละช่วงของเมนูที่เราให้บริการข้าวเนี่ยผมสามารถที่จะโรเตทเมนูที่เป็นข้าว GI หรือว่าข้าวชุมชนเนี่ยในแต่ละมื้ออาหารได้โดยที่เราจะมี QR code สแกนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันวัตถุดิบที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายครับตั้งแต่ผักพืชผลไม้สัตว์ในทะเลเราสามารถที่จะนำมาใช้อยู่ในหลายๆส่วนสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันคือความภาคภูมิใจของทุกคนจริง
1: ๆซอฟต์พาวเวอร์อัตลักษณ์ความเป็นไทยที่จะถูกนำเสนอสู่สายตาผู้เข้าร่วมประชุม191ประเทศรวมกว่า 15,000 คนระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและอาหารจากครัวไทยสู่โอกาสทางธุรกิจในระดับสากลต่อยอดสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายเม็ดเงินลงสู่ฐานรากในทุกพื้นที่นันทิกากิตปาโลรายงานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยกระดับมาตรฐาน PDPA นำ AI คุมเข้มข้อมูลรั่วไหลครอบคลุมทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: ปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลและการถูกมิจฉาชีพนำไปหลอกลวงประชาชนยังคงเป็นภัยคุกคามทางดิจิทัลที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องแม้จะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA บังคับใช้แล้วก็ตามแต่การแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืนจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.ได้กำหนดหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานหน่วยงานและการออกเครื่องหมายรับรองเพื่อยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
2: สาเหตุของข้อมูลที่ไปตกอยู่ในมือวิชาชีพเนี่ยมันมาตั้งแต่หนึ่งก็คือมีตัวผู้ละเมิดเรามีการป้องปรามคือว่าขยายผลกับตำรวจในแง่ของพวกที่ซื้อขายข้อมูลและนำไปใช้เพื่อทำผิดอาญาอันนี้ก็ทำอีกทางหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทางหน่วยงานที่เป็นสาเหตุของการรั่วไหลข้อมูลเนี่ยเราก็ขยายผลต่อนะครับว่าจากข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ในมือผู้ที่เป็นเครือข่ายซื้อขายข้อมูลเนี่ยก็ไปเช็คต่อนะว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างครับก็ต้องไปตรวจสอบว่าหน่วยงานเหล่านั้นน่ะได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมหรือไม่อันนี้เราก็ทำนะครับและที่สำคัญนะครับคือเรามีการผนึกกำลังสร้างความตระหนักรู้ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่มิจฉาชีพจะนำไปใช้ในการหลอกลวงนะครับเราก็สร้างระบบนะครับตอนนี้เราคิดว่าภายในสิ้นปีประมาณนี้ครับเรามีระบบให้พี่น้องประชาชนสามารถตรวจเช็คข้อมูลของตัวเองได้นะครับว่าข้อมูลตัวเองได้รั่วไหลหรือไม่อันนี้เราก็ทำพร้อมกับสร้างความตระหนักรู้คู่กันไป
1: สำหรับการเร่งปราบปรามและลงโทษผู้กระทำความผิดสคส.ได้ประสานความร่วมมือกับตำรวจในการขยายผลจับกลุ่มผู้ลักลอบซื้อขายข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนเข้าตรวจสอบหน่วยงานต้นทางที่เป็นสาเหตุของข้อมูลรั่วไหลหากพบว่าไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมก็จะต้องถูกดำเนินคดีอย่างจริงจังโดยที่ผ่านมามีการแจ้งละเมิดข้อมูลเข้ามามากกว่า 1,600 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและยับยั้งความเสียหายเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนกว่า 3,000 เรื่องปัจจุบันดำเนินการสั่งการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งยืนยันว่าแม้จะเป็นหน่วยงานภาครัฐหากปล่อยให้ข้อมูลประชาชนรั่วไหลก็มีบทลงโทษปรับทางปกครองโดยไม่ละเว้นนอกจากนี้ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก้าวเข้ามามีบทบาทสคส.เตรียมปรับตัวองค์กรนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานที่มีกำลังคนจำกัดพร้อมเตรียมออกแนวปฏิบัติและกฎหมายให้ทันต่อความท้าทายใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ AI ถูกนำไปละเมิดหรือกวาดข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนดังนั้นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอีกต่อไปแต่ต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานของทุกองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนเพื่อให้สิทธิในข้อมูลข่าวสารถูกคุ้มครองอย่างแท้จริงในยุคดิจิทัล นันทาแสนตุ้มรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัศยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีลอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานลอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้รับฟังทุกท่านครับหากจะพูดถึงงานแห่เทียนพรรษาภาพในหัวใจของหลายๆท่านอาจจะนึกถึงความยิ่งใหญ่อลังการของทางภาคอีสานใช่ไหมครับแต่ทราบกันหรือไม่ว่าในภาคเหนือของเฮาจังหวัดลำปูนเฮานะครับตำบลบึกจี้ยังคงสืบสานภูมิปัญญาการล่อเทียนแกะสลักเทียนพรรษาขนาดใหญ่ระดับตำนานและจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่สุดอลังการไม่แพ้ใดๆงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองจี้จัดขึ้นเป็นงานประเพณีประจำปีทุกๆปีโดยเป็นการผนึกกำลังระหว่างเทศบาลตำบลเมืองจี้และพี่น้องชาวบ้านทั้ง14หมู่บ้านเคยมีการเว้นวรรคอยู่ช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิด-19แล้วก็กลับมายิ่งใหญ่ทางการตาต่อเนื่องเหมือนเช่นเดิมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตำบลเมืองจี้ถึงกลายเป็นศูนย์กลางงานแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ในภาคเหนือย้อนกลับไปในอดีตงานประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองจี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ45ปีที่ผ่านมาในสมัยพ่อกำนันยอนสมจิตนะครับได้เริ่มให้มีการจัดทำขบวนเทียนพรรษาและมีการประกวดแข่งขันกันแบบเล็กๆน้อยๆนะครับมีหมู่บ้านประมาณ5-6 หมู่บ้านเข้าร่วมและเริ่มต้นนำไปถวายการตามที่วัดวัดฝ่ายแป้นณปัจจุบันนี่ก็เปลี่ยนชื่อนะครับเป็นวัดต้นโจกในปัจจุบันและในแต่ละปีนะครับก็จะมีการเวียนเทียนไปตามวัดต่างๆในตำบลเมืองจี้เช่นวัดเมืองจี้หลวงวัดเมืองจี้ใหม่เป็นต้นนะครับโดยได้จัดทำกันมาเป็นประจำต่อเนื่องทุกปีจนมีการขยายงานให้ใหญ่ขึ้นและก็มีหมู่บ้านเข้าร่วมมากขึ้นตามลำดับนะครับในปี2539ได้มีประธานกรรมการบริหารองค์กรปกครองของส่วนท้องถิ่นนะครับหรือองค์กรส่วนตำบลเมืองจี้นะครับก็ได้เข้ามาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและเทศบาลตำบลเมืองจี้ก็ได้บรรจุในการจัดสรรงบประมาณเข้าไปในเทศบัญญัติเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปีทุกท่านครับงานแห่เทียนพรรษาเกิดจากพลังความศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวบ้านในตำบลเมืองจี้ครับแต่เดิมเราถวายเทียนเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้จุดส่องสว่างในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดการจำพรรษา3เดือนสิ่งที่ทำให้ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองจี้พิเศษและก็เป็นเอกลักษณ์คือจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีและก็ช่างฝีมือท้องถิ่นชาวบ้านทุกหมู่บ้านทั้งศรัทธาวัดผู้เฒ่าผู้แก่และกลุ่มเยาวชนจะมาร่วมตัวกันที่วัดก่อนถึงวันเข้าพรรษาเป็นสัปดาห์นะครับส่วนการนำช่วยกันนะครับนำรังผึ้งนะครับมาหล่อรวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ทำการแกะสลักแล้วก็รอเทรอเป็นต้นเทียนพรรษาขนาดใหญ่จากเทียนเล่มเล็กๆถูกพัฒนาด้วยศิลปะเชิงช่างล้านนานำลายกระดกลายหงลายพญานาคและก็เรื่องราวในชาดกมาประดิษฐ์ ปดอยนะครับอย่างประณีตบรรจงจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่วิถีของเมืองจี้ก็ยังคงอนุรักษ์สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำงานแห่เทียนพรรษาที่ตำบลเมืองจี้ที่นี่นะครับกลายเป็นอัญมณีทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากยิ่งในปัจจุบันครับในวันงานขบวนแห่เทียนพรรษาก็จะเคลื่อนไปตามเส้นทางนะครับอย่างยิ่งใหญ่และก็ตาการตาท่านที่ไปดูไปชมที่ผ่านมาก็จะได้แลเห็นสิ่งนั้นนะครับขบวนต้นเทียนพรรษาอันเป็นวิจิตพิสดารรถเทียนพรรษาที่ถูกประดับประดาด้วยลวดลายไทยและล้านนาอันอ่อนช้อยสอดแทรกเรื่องราวพุทธประวัติและวรรณคดีขบวนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการฟ้อนเล็บแบบโบราณช่างฟ้อนหลากหลายวัยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองล้านนาสีสันสวยงามอ่อนช้อยร่ายรำไปตามจังหวะดนตรีพื้นเมืองการประกวดธิดาเทียนพรรษาตำบลเมืองจี้เวทีที่ค้นหาหญิงงามตำบลเมืองจี้ที่มันได้เพียงแต่มีความงดงามในภายนอกแต่ก็ยังเปี่ยมไปด้วยกิริยามารยาทความพร้อมในการเป็นตัวแทนสืบสานวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์สิ่งที่ดีให้กับท้องถิ่นก็คือตำบลเมืองจี้ของเขานะครับคิดดูให้ดีสิครับท่านผู้ฟังครับภาพของขบวนเทียนที่ยาวเหยียดเสียงกลองเสียงพิณเสียงซ้อที่ดังกระหึ่มรอยยิ้มของพี่น้องชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวที่ยืนเรียงรายส่งเสียงเชียร์อยู่สองข้างทางนั่นก็คือมันคือบรรยากาศแห่งความสุขและศรัทธาความอบอุ่นที่หามาได้ง่ายๆในสังคมเมืองในปัจจุบันสำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษาของตำบลเมืองจี้ของเฮาประจำปี2569นี้นะครับจะได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งมีขบวนรถแห่เทียนพรรษาทั้งสิ้น15ขบวนจาก14หมู่บ้านและอีก1กลุ่มโรงเรียนในตำบลเมืองจี้จะเริ่มขบวนเคลื่อนขบวนนะครับในเวลา 15.00 นหรือว่าบ่าย3โมงของวันที่29นะครับอย่างที่ได้นำเรียนไปนะครับซึ่งขบวนแรกก็จะเริ่มจากขบวนกลุ่มของโรงเรียนในตำบลเมืองจี้และขบวนของหมู่บ้านเป็นไปตามลำดับนะครับโดยหัวขบวนจะเริ่มที่บ้านตาตันหมู่ที่10และเคลื่อนไปตามถนนสายท่าจักแม่ทาไปสิ้นสุดที่ลานหน้าวัดเมืองจีใหม่โดยมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรคาดว่าจะใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนไปจนถึงที่สิ้นสุดในขบวนสุดท้ายประมาณสัก2ชั่วโมงเกินโดยประมาณนะครับพี่น้องครับประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองจีบ่ได้เป็นเพียงแค่งานประเพณีตามฤดูกาลแต่มันคือสายใยแห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่เข้าไว้ด้วยกันมันคือภาพสะท้อนว่าวิถีชีวิตชาวล้านนายังคงเข้มแข็งและก็งดงามเพียงใดในนามของเทศบาลตำบลเมืองจี้และพี่น้องชาวตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนกระผม ขอใช้น้ำเสียงผ่านคลื่นวิทยุแห่งนี้กราบเรียนเชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนและพี่น้องจังหวัดลำพูนจังหวัดข้างเคียงตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปนะครับทุกท่านได้มาสัมผัสร่วมกันสร้างบุญมาร่วมสร้างเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในจังหวัดลำพูนณตำบลเมืองจี้ด้วยกันนะครับการเดินทางมาสะดวกสบายมากครับพี่น้องครับตำบลเมืองจี้ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองลำพูนเดินทางจากเชียงใหม่หรือตัวเมืองลำพูนเพียงบักกี่นาทีนะครับก็จะมาสัมผัสรอยยิ้มการต้อนรับอันอบอุ่นของพี่น้องชาวตำบลเมืองจี้ของเราที่พร้อมที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยไมตรีจิตอันดีงามครับแนะนำให้ท่านนะครับถ้าไปร่วมกิจกรรมที่ผมได้นำเรียนไปเรื่องของประเพณีแห่เทียนพรรษาของตำบลเมืองจี้ของเรานะครับถ้าทุกท่านไปนะครับก็อย่าถ้ามีล่มหรือว่าหมวกที่แน่ๆก็รับมาได้ก็คือต้องมีกล้องถ่ายรูปไปตัวนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตลอดเส้นทางของขบวนแห่ท่านจะได้พบเห็นมุมถ่ายภาพที่สวยๆและก็รอยยิ้มอันอบอุ่นของชาวเมืองจี้อย่างแน่นอนครับขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านและก็พี่น้องชาวตำบลเมืองจี้ทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมกันรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้อย่างน่าภาคภูมิใจสุดท้ายมรดกทางวัฒนธรรมก็จะดำรงอยู่ได้ว่าใจแค่การรักษาไว้ของคนในพื้นที่เท่านั้นแต่คือการที่พวกเราทุกคนช่วยกันไปร่วมสัมผัสร่วมภาคภูมิใจและส่งต่อเรื่องราวนี้ให้คงอยู่สืบไปมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานงานแห่เทียนพรรษาณตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในปีนี้ด้วยกันนะครับรับรองว่าท่านจะได้ทั้งความสุขความประทับใจและอิ่มบุญอิ่มใจกลับไปอย่างแน่นอนขอเชิญชวนพี่น้องทั้งใกล้ไกลมาร่วมใจทำบุญหนุนกุศลงานแห่เทียนพรรษาปวงมหาชนหนึ่งเดียวในถิ่นเหนือล้นสั่งสมมาณเมืองจี้เมืองลำพูนตะการตาสืบช่างศิลป์ล้านนารังสรรค์ไว้ขบวนแห่ยิ่งใหญ่สว่างสวยต้อนรับด้วยน้ำใจมิตรไมตรีขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการที่นำมาเสนอนำเรียนให้กับทุกท่านที่รับชมรับฟังอยู่ณขณะนี้นะครับแล้วก็พบกันที่ตำบลเมืองจี้นะครับจังหวัดลำพูนในวันที่29กรกฎาคม2569นี้ด้วยกันทุกคนนะครับก็ขอจบไว้เพียงตอนนี้ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ
1: แห่เทียนพรรษาเลื่องลือขึ้นชื่อหัตถกรรมแกะสลักเกษตรกรรมล้ำคุณค่างามสง่าพระธาตุดอยแต่เทศบาลตำบลเมืองจีขอเชิญชมและแอวงามประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลเมืองจีประจำปี2569วันพุธที่29กรกฎาคมณลานหน้าวัดเมืองจีใหม่หมู่ที่8ต ำบลเหมืองจีอำเภอเมืองจังหวัดละปูนวันที่29กรกฎาคมตั้งแต่เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปชมขบวนแห่เตียนพรรษาตียิ่งใหญ่และงดงามจาก14หมู่บ้านและกลุ่มหงเฮียนในสังกัดเทศบาลตำบลเมืองจีภายในงานมีการจัดนิทรรศการเตียนพรรษาการสืบทอดประเพณีแห่เตียนพรรษาและการหล่อเตียนพรรษาเชิญห่วมทำบุญและฮาบบุญห่วมกันในพิธีถวายเตียนพรรษาหลังจากนั้นห่วมชมและฮึ่งกำลังใจสาวงามผู้เข้าประกวดที่ดาเตียนพรรษาประจำปี2569ณลานหน้าวัดหมื่นจีใหม่มาห่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประเพณีตียิ่งใหญ่และมีประวัติความเป็นมายาวนานกับพี่น้องตำบลเมืองจีเน่เจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลเมืองจีหมายเลขโทรศัพท์053 003

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอานนท์ นันตะ สุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งเกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
6: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสั่งการให้เกาะติดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีหากจำเป็น
7: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเนื่องจากห่วงใยความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวนมากซึ่งการปะทะครั้งที่ผ่านมาได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครทูตไทยแต่ละแห่งได้ประเมินสถานการณ์แต่ละพื้นที่อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และหากจำเป็นต้องอพยพคนไทยอีกครั้งก็ยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับความปลอดภัยเข้มหลังเกิดเหตุคาร์บอมหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงช่วงค่ำวันนี
8: ้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุคนร้ายลอบนำรถยนต์บรรทุกวัตถุระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 19:20 นวันนี้จังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงทันทีโดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจและจุดตรวจในเขตเศรษฐกิจหรือเซฟตี้โซนเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเน้นย้ำการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยอย่างเข้มงวดพร้อมเตรียมความพร้อมรับทุกสถานการณ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่จังหวัดนราธิวาสยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: นามพันเอกเอกวริศ ชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบคนร้ายใช้รถยนต์เก๋งบรรทุกระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ขับเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจก่อนลงจากรถและหลบหนีไปกับรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจก่อนเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเสียหายทั้งคันรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกเพลิงไหม้รวมถึงอาคารและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดภาชนะบรรจุและวิธีการจุดชนวนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ทางนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาสได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเวลาประมาณ 0:10 นาทีที่ผ่านมาเพื่อขยายผลจากเหตุคนร้ายผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ได้เชิญตัวชายอายุ37ปีเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลและขยายผลการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์บันทึกสภาพร่างกายและจัดทำเอกสารตามขั้นตอนพร้อมจัดทำบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานณสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสก่อนส่งเข้าสู่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเพื่อดำเนินการตามกรอบกฎหมายยืนยันว่าการปฏิบัติครั้งนี้เป็นไปตามหลักนิติธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกเชิญตัวยังคงถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีพยานหลักฐานพิสูจน์ความเกี่ยวข้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุแจ้งหน้าที่สายด่วน1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงคิดจะชายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thai
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
9: พยากรณ์อากาศประจำวันนี้ลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่และน่านคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้ 23-24 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงสำหรับบริเวณจังหวัดลำพูนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม.ต่อชั่วโมงรายงานอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 30.6 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสรายงานปริมาณน้ำฝนตั้งแต่ 7:00 น.เมื่อวานนี้จนถึง 7:00 น.เช้านี้วัดได้ 17.7 มม.ปริมาณฝนรวมทั้งเดือนวัดได้ 52.4 มม.ปริมาณฝนรวมทั้งปีวัดได้ 534.8 มิลลิเมตรคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสรายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือวัดได้ 35.0 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของภาคเหนือวัดได้ 12.0 องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายงานฝนตกบริเวณจังหวัดลำพูนที่เทศบาลตำบลป่าซางปริมาณน้ำฝนวัดได้ 5.6 มิลลิเมตรที่อำเภอเวียงหนองล่องปริมาณน้ำฝนวัดได้ 35.0 มิลลิเมตรที่อำเภอบ้านโฮ่งปริมาณน้ำฝนวัดได้ 6.8 มิลลิเมตรที่เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้างปริมาณน้ำฝนวัดได้ 8.0 มิลลิเมตร ที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตานปริมาณน้ำฝนวัดได้ 32.0 มิลลิเมตรที่สถานีควบคุมไฟป่าอุทยานแม่ปิงอำเภอลี้ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1.5 มิลลิเมตรและที่สารกลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 10.7 มิลลิเมตรวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:03 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 นาทีวันนี้จบรายงานและการพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังฟังรายการร่วมสร้างประเทศไทยสื่อสารนโยบายภาครัฐเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมสร้างประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจ้งเตือนผู้โดยสารหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link เป็นการชั่วคราวหลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคสามารถวิ่งให้บริการได้เพียง1ขบวน
8: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนออกประกาศเตือนผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงนี้ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า Airport Rail Link ชั่วคราวเนื่องจากระบบเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคส่งผลให้สามารถจัดเดินรถให้บริการได้เพียง1ขบวนเท่านั้นเพื่อป้องกันผลกระทบและความล่าช้าขอแนะนำให้ผู้โดยสารเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกอื่นแทนเช่นรถแท็กซี่สาธารณะและรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันรถโดยสารสาธารณะขอสมกรถประจำทางรถลิมูซีนท่าอากาศยานหรือรถส่วนบุคคลพร้อมแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินในวันนี้วางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาเดินทางมากกว่าปกติโดยทางสนามบินได้จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางและให้ข้อมูลขนส่งทางเลือกแก่ผู้โดยสารณจุดให้บริการเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สามารถอัปเดตสถานการณ์การเดินทางได้ที่ Facebook Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: พาณิชย์เพชรบูรณ์แจ้งขั้นตอนยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีสถานะเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัท
9: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดโดยสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอสามารถติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อยื่นคำขอตรวจสอบข้อมูลโดยกรอกแบบฟอร์มขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งการตรวจสอบ และออกหนังสือแจ้งผลไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของการมีชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยสมัครใจเพื่อให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารวบรวมส่งกระทรวงการคลังประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์ต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโทร1570หรือ02-547-4376สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์โทรศัพท์056-737-049ในวันและเวลาราชการเพลินจิตสวนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มชาวเมียนมาลักลอบขนโดรน FPV ขีดความสามารถสูงเตรียมส่งข้ามแดนหวั่นกระทบความมั่นคง
10: ที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจับกุมนายมินนี่จออายุ28ปีสัญชาติเมียนมาพร้อมของกลางโดรน FPV ขีดความสามารถสูง4ลำโครงเฟรม7ชุดและอุปกรณ์อะไหล่อาทิมอเตอร์กล้องติดโดรนแผงวงจรควบคุมเสาสัญญาณรวม16รายการหลังพบการลักลอบขนส่งพัสดุผ่านบริษัทเอกชนเพื่อเตรียมส่งข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรซึ่งเป็นเทคโนโลยีโดรนที่มีขีดความสามารถสูงแตกต่างจากโดรนพาณิชย์ทั่วไปทั้งความเร็วระบบส่งสัญญาณและความสามารถในการบินในพื้นที่ซับซ้อนการจับกุมในครั้งนี้จึงเป็นการสกัดกั้นภัยความมั่นคงในพื้นที่แนวชายแดนดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
14: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
13: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคน ร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพ

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: FM 95 MHz ส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีห้วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการหมอลำพูนจวนอู้เรื่องสุขภาพจ้า

0: สวัสดีเจ้าพี่มาป้ากันแฮมแล้วนะเจ้ากับรายการหมอละปูนจวนอู้เรื่องสุขภาพโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดละปูนร่วมกับสวท. FM 95ละปูนนะเจ้าก็วันนี้อ้อพิมพวานเขยตานะเจ้ามาพร้อมกับพี่บุ้ยมันทิตาศรีวิชัยนะเจ้าวันนี้เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาคนข้างๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาว่าเอ๊ะวันนี้อย่างอ้อถึงได้เอาพี่บุ้ยมาอู้กับในรายการวันนี้นะเจ้าวันนี้นะเจ้าต้องบอกว่าเราจะมาทำความรู้จักกันในเรื่องของโรคไข้หมูดิบเจ้าพี่บุ้ยเจ้าพี่บุ้ยเคยได้ยินไข้หมูดิบก็ค่ะเป็นกำไมเนาะเป็นกำบอกแต่กี้ก่อนเข้ารายการพี่บุ้ยว่าแม่นชื่อนี้ก็อีนอ
1: เพราะทุกทีเราได้ยินแต่เป็นไข้หูดับ
0: เดิมมันเนี่ยเฮาฮ้องค่ะว่าไข้หูดับนี่นะเจ้าหลังๆมาเนี่ยกรมควบคุมโรคเป็นเปลี่ยนชื่อนะเจ้าเป็นไข้หมูดิบแต่มันก็คืออันเดียวกันนะเจ้าแล้วก็ท่าทางภาษาหมอตะก้อนเนาะหมอเฮาเป็นหมออนามัยอย่างมาก่อนเนา
1: ะ
0: เปิ้นก็จะฮ้องจากบ้านเปิ้นก็ว่าไข้สเต็ปซูอิดอีเนาะอันเดียวกันนะเจ้าณตอนนี้เนาะในช่วงก่อนเนี่ยเฮาก็เคยอู้ในรายการไปครั้งหนึ่งเฮาเมื่อสัก2เดือนก่อนเนี่ยเฮามีคนไข้ทั้งจังหวัดละปูนะเจ้าพี่บุ้ยเก็บข้อมูลโดยทีมระบาดวิทยาของงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะเจ้าเราก็พบว่ามีการเฝ้าระวังโรคเนาะที่ประจำสัปดาห์นะเจ้าในช่วงนี้นะเจ้าเราต้องมาดูรายงานสถานการณ์กันน้อยนึงก่อนนะเจ้าก่อนที่จะอู้ถึงโรคของไข้หมูดับไข้หูดับ
1: ไข้หมูดิบ
0: ไข้หมูดิบหรือไข้หูดับนี่เน
1: า
0: ะก่อนที่เราจะเข้าไปอู้ถึงเรื่องของไข้หมูหมูดิบเนี่ยมาดูรายงานสถานการณ์ดูสัปดาห์นี้เนี่ยว่ามีโรคอะไรอย่างพ่องที่ต้องเฝ้าระวังนะเจ้าจากรายงานเนี่ยอันดับสูงสุดนะเจ้าเป็นโควิดเจ้าปุ้ยเจ้าก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: โรคในระบบทางเดินหายใจนะเจ้าเราก็ยังพบเรื่อยๆอยู่นะเจ้าไข้หมูดิบไข้ไอ้โควิดเนี่ยนะเจ้าโควิด19เนี่ยอยู่ที่89รายนะเจ้าอันนี้เก็บข้อมูลทั้งจังหวัดนะเจ้าโรคอุจจาระร่วงนะเจ้า49รายไข้หวัดใหญ่ก็ยังมีอยู่นะเจ้าช่วงนี้เนาะ36รายโรคปอดอักเสบนะเจ้า35รายแล้วก็โรคมือเท้าปาก23รายแล้วก็มีซัดกัดข่วน22รายแล้วก็ไข้บ่ทราบสาเหตุแห่ง13รายด้วยกันนะเจ้าในท้ายๆเนี่ยมีอาหารเป็นพิษโดย11รายแล้วผมมีไข้เลือดออก4รายก็ยังเป็นเรื่องที
1: ่ช่วงหน้าฝน
0: ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะเจ้าแล้วก็พอดีเราได้รับข้อมูลรายงานจากทีมเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพเนา
1: ะ
0: พบว่ารายงานของเดือนนี้เนี่ยเรามีพบผู้ป่วยโรคไข้หมูดิบนักขึ้นนะเจ้าจากเดิมเดือนก่อนเรามี14รายเนาะตอนนี้ณวันนี้นะเจ้าวันที่22กรกฎาคมนะเจ้าเราพบผู้ป่วยตึงจังหวัดละปูเนี่ย17รายด้วยกันแต่ข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลสะสมมานะเจ้าตั้งแต่1มกราคมมาจนถึงเดือนนี้เดือนนี้เดือนที่7ของปฏิทินนะพี่บุ้ยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ดูแล้วเนี่ยมันจะสูงขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก็เป็นยังเฮายังบ่พบไหมที่มันเป็นกลุ่มก้อนว่าเป็นเจอในช่วงเวลาเดียวกันมีผู้ป่วยหลายๆคนอีเนาะเฮาก็ยังเจอเป็นปะปรายนะเจ้าวันนี้เฮาก็เลยจะมารายการหมอละปูนชวนอู้เรื่องสุขภาพก็เลยจะมาชวนกันอู้ในเรื่องของโรคไข้หมูดิบเนี่ยมันเป็นจะใดอีนะเจ้าเนา
1: ะ
0: มันอันตรายอย่างใดแล้วก็เฮาจะป้องกันได้จะใดพ่องอีเน
1: า
0: ะแล้วในท้ายเนี่ยเฮาจะมาชวนพี่บุยเพราะว่าพี่บุยอยู่ในกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมดูเรื่องของมาตรฐานสุขภิบาลอาหารอีนะเจ้าซึ่งวันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเริ่มรู้จักคำว่าแซนพลัสได้ยินแต่ว่าเอ๊ะบ่แน่ใจว่ามันคืออะหยังเนาะวันนี้อ้อก็เลยพาพี่บุยมาอู้ด้วยกันนะเจ้าก่อนที่เราจะอู้เรื่องของแซนเรื่องของแซนพลัสเรามาอู้กันเรื่องของไข้หมูดิบไปก่อนนะเจ้าไข้หมูดิบเป็นจะใดนี่อย่างมันถึงเราถึงต้องเน้นไปเลยว่าเป็นหมูเนาะเพราะส่วนใหญ่ไอ้เชื้อสเต็ปโตคอกคัสที่เขาว่าไอ้สเต็ปไอ้ซูอิตตะกี้เนี่ยค่ะที่เขาว่าเนี่ยนะเจ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในปกติเนี่ยก็อยู่ในหมูอยู่แล้วเนาะสเตโตคอคัสซูอิสนี่นะเจ้ามันอยู่ในหมูหมูทุกตัวมีเชื้ออยู่นี่ละอยู่ใน
1: อยู่ไข
0: ่ตอมทอนซินแล้วก็ทีนี้เนี่ยถ้าหมูตัวไหนมันมีภาวะของความเครียดเนาะพี่บุ้ยเนาะ
1: ป่วย
0: อ่ะไอเชื้อเนี่ยมันก็จะกระจายตัวไปยังกระแสเลือดเนา
1: ะ
0: ซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อไปในของส่วนต่างๆของหมูนะเจ้าทีนี้เวลาที่เรา ชำแหละหมูเนาะเฮาอายก็จะมีเลือดหรือมีสารคัดหลั่งของหมูเนี่ยปนเปื้อนมากับชิ้นหมูตัว
1: ใช่
0: นะเจ้า
1: ถูกต้อง
0: ทีนี้คนบ้านเฮาเนาะคนเมืองนะเจ้าพี่บุ้ยเจ้า กินลาบ
1: ใช่
0: ต้องบอกว่างานมงคลงานประเพณีงานปีใหม่เมืองเข้าภาษาออกภาษาที่มาอู้กันวันนี้ใจอย่างเงี้ยที่น่าจะเข้าภาษาแล้วเจ้าพี่บุ้ย
1: ใช่ค่ะถูกต้อง
0: เพราะว่าเวลาบ้านเฮาเนาะจะกินหอมต่อม่วนกันนะเจ้าจะเข้าภาษาแกงโฮ
1: ก่อนจะเข
0: ้
1: า
0: ทำอาหารทุกอย่างเนาะส่วนใหญ่บางทีก็ซุ่มหมูกันบางทีก็ไปซื้อทีนี้ก็จะมีเรื่องของกินลาบนะหลายบ้านก็กินลาบดิบใช่ไหมบุ้ยมันก็เลยมีประเด็นเรื่องของความเสี่ยงเกิดขึ้นมาเขาเลยต้องมาเล่าให้ฟังว่าถ้าหากเขากินหมูดิบเนี่ยมันเกิดอย่างขึ้นมันมีโอกาสเกิดอะไรอย่างขึ้นได้พ้องเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ส่วนใหญ่นะเจ้าไข้โรคไข้หมูดิบเนี่ยก็จะเกิดจากการที่เขากินหมูหมูที่อาจจะป่วยหรือหมูที่มีเชื้อนี่นะเจ้าสเต็ปสูสเต็ปตบสเต็ปโตคอกคัสสูอิส
1: เป็นเชื้อแบคทีเรียนะเจ้า
0: ที่มันอยู่ในเนี่ยแล้วมันอาจจะปนเปื้อนอยู่ในเลือดหมูน้ำลายหมูน้ำมูกหมูหรือเนื้อ
1: หมู
0: เนื้อหมูดิบเนี่ยนะเจ้าที่เขาจังกินกันเนี่ยเนาะแล้วก็เข้าไปทีนี้เขาเนี่ยในฐานะเขาเป็นคนเนาะเขาเป็นผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไปสัมผัสนี่นะเจ้าจิ้มหมูเนี่ย
1: บางคนไม่ได้กินก็มีนะแต่มือเป็นแผลทะลอก
0: แม่นแล้วเจ้า
1: อาจจะไปจับหมูแล้วหมูนั้นดันมีเชื้อของ
0: เจ้า
1: เนาะสูอีดนี่ก็มีซิดเป็นได้นะ
0: แม่นค่ะพี่บุ้ย
1: ไม่ใช่ว่าจะต้องกินหลับนะ
0: แต่เราไปสัมผัสจ
1: ิ้
0: มบางทีเราไปเลือกหมูแค่จะมาปรุงอาหารสุกเนี่ยนะแต่ว่าเราไปเลือกหมูดิบไงเราไปสัมผัส
1: เคยมีเคสปีที่แล้วค่ะกินลาบคั่วเลยนะเจ้าอาหารปรุงซุปเลยยังสะอาดเลยเจ้
0: า
1: แต่เผอิญว่าตอนไปซื้อหมูจะมาทำนะมืออาจจะมีแผลนะคะนี่ก็สามารถติดได้นะเจ้า
0: เจ้าแล้วมีแฮมอันหนึ่งเจ้าอ้อไปอ่านเอกสารมาเนาะปนบอกว่าบางทีมันเหมือนน่าเชื่อเลยว่ามันจะเกิดเน
1: าะ
0: มือเฮาเนี่ยที่เฮาปนเปื้อนแล้วเฮาไม่ได้ล้างนะเจ้าบังเอิญเฮาไปสัมผัสเนื้อหมูเน
1: า
0: ะแล้วเฮาก็ผมมันปัดหน้าปัดตาเนาะเขาก็เปิดผมเนาะทีนี้เนี่ยมือเฮาเนี่ยอาจจะไปโดนตาม ันเข้าเยื่อบุตาได้นะจ๊ะพี่บุญเจ้าม
1: ันเสี่ยงทุกอย่างเลย
0: ใช่แล้วก็มันต้องบอกว่าไอ้เยื่อบุตาเนี่ยมันเปราะบางมากเลยฝุ่นเข้าไอ้ยังเข้าแล้วก็ทีนี้เนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าทางเยื่อบุตาได้ตัว
1: เจ้า
0: เจ้าในอย่างถึงเฮาถึงต้องมาอู้เรื่องนี
1: ้
0: ตอนนี้นอกจากกินลาบนะพี่บุญหมูดิบแฮมอันหนึ่งที่มันอาจจะสุกๆดิบๆแล้วเขามีโอกาสกินนักเนาะบ้านเฮากินยังอ้อ
1: หมูกระทะ
0: หมูกระทะนะเจ้าจ
1: ี
0: น
1: จุ่
0: มหมูมาอันนี้เนาะหมาล่าเน
1: า
0: ะ
1: หมาล่า
0: ที่เป็นทำ
1: หมาล่า
0: ปิ้งย่างเน
1: ี่
0: ยมาอันหมาล่าเนาะแล้วก็บางทีมันอาจจะไม่ได้สุกหรืออาจจะสุกๆดิบๆปนกันมันสุกแต่ข้างนอกแต่ข้างในมันบ่สุกนะจ๊ะมันก็เลยทำให้เชื้อที่มันอยู่ในหมูเนี่ยมันยังคงอยู่นะจ๊ะทีนี้เชื้อเนี่ยมันอยู่ในหมูแล้วพอมันเข้าไปสู่ร่างกายของเฮาเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าสู่กระแสเลือดนะจ๊ะพี่ปุ้ยแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะลุกลามมีโอกาสที่จะลุกลามไปยังเยื่อหุ้มสมองเน
1: า
0: ะ
1: อันตรายนะเนี่ย
0: แล้วก็มันไปทำลายประสาทหู
1: ถึงได้เรียกว่าหูดับเจ้ากระเจ้า
0: ทีนี้การที่เป็นอาการเนี่ยมันอาจจะเป็นหูตึงหูเป็นห้องว่าอาการหูดับเนี่ยมันจะเป็นหูดับเฉียบพลันก็มีนะเจ้าหรือบางคนได้ยินเสียงจากที่ได้ยินเสียงชัดเจนเนี่ยก็จะกลายเป็นได้ยินเบาลงหรืออาจจะไม่ได้ยินอย่างเลยที่เขาห้องว่าหูดับบางคนเป็นหูข้างเดียวบางคนเป็นตึงสองข้างเลยไม่ได้ยินอย่างเลยนี่นะเจ้าแล้วก็ถ้าบ่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีเนาะอาการที่มันเริ่มเป็นเนี่ยก็จะทำให้เสียประสาทหูไปอย่างถาวรนั่นก็คือหูนวกนะเจ้ากำเมืองเขาว่าหูนวกไอ้เนา
1: ะ
0: ซึ่งเกิดจากไผ่บ่หูเนาะไผ่จะไปกึดเนาะว่ามันเกิดจากกินลาบดิบอีเนาะกินเกิดจากโอกาสกินจากหมูดิบหมูซุกๆดิบๆอีเน
1: าะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะต้องมาอู้กันว่าเราจะรณรงค์กันได้ยังไงเพื่อมาช่วยกันถ้าเวลาเราจะต้องบริโภคอาหารเนาะต้องกินอาหารปรุงสุกตะอัน
1: โดยเฉพาะลาบเน
0: า
1: ะก็ขอให้ปรุงสุกนะจ๊ะ
0: กินหมูกระทะกินได้นะเจ้า
1: จะต้องให้สุกๆ
0: จะ
1: ต้องมันสุกๆ
0: เตรียมล้ำกว่าไปดีค่ะหมอเดี๋ยวจะเป็นซานโคมะเร็งค่ะมันนะเพราะว่ามีไขมันค่ะเนาะเพราะฉะนั้นอาหารทุกอย่างมันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษเองนะเจ้า
1: ประเหตุเนื้อติดมันเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: แม่นะเจ้าก
1: ินนักก็ไม่ได้นะคะ
0: ทีนี้ อันตรายตะกี้เขาก็ว่าไปละ
1: จะ
0: ทำลายระบบประสาทหูระบายอาจจะเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบนี่เนาะ
1: จะ
0: ทีนี้เขาจะหูได้อย่างไรอาการ
1: อาการ
0: อันตรายที่ต้องไปโรงพยาบาลเนาะสมมติเขาเพิ่งเขาต้องอันดับแรกเขาต้องประเมินก่อนเขากินหมูดิบสุกๆดิบๆมาก่อนก่อนเน
1: า
0: ะแล้วหลังจากที่เขากินเนี่ยเขามีอาการเหล่านี้ก่อเช่นมี
1: ไข
0: ้
1: สูง
0: มีหนาวสั่นม
1: ี
0: ปวดหัวนักผิดปกตินะเจ้าบางคนมีต้นคอแข็งปวดเบาหัวคล
1: ื่
0: นไส้อาเจียนเน
1: า
0: เจ้าแล้วบางคนก็เริ่มมีอาการหูอื้อแล้วก็ไม่ได้ยินได้ยินเสียงลดลงนะเจ้าบางคนก็ไม่ได้ยินเสียงเลย อยู่ๆจากที่ได้ยินเสียงดีๆนะเจ้าก็เสียงก็หายไปเลยหูว่าคนอู้กันเนาะแต่ฟังยังไม่ได้นะเจ้าบางคนซึมลงแล้วก็อู้จาเพี้ยนแล้วก็มีอาการชักอันนี้คือเริ่มมีอาการทาง
1: รุนแรงขึ้นแล้วเนาะ
0: ระบบประสาทระบบสมองละเนี่ยนะจ๊ะก็คือเชื้อไปลำทับลายในส่วนของเยื่อหุ้มสมองเพราะมันจะมีอาการเหล่านี้ต่อยมาเนี่ยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกถ้าเราเจออาการเหล่านี้ต้องบอกว่าอย่ารอว่าเดียวมันก็หายไปคนเดียวเนี่ยนะจ๊ะอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลอยู่บ่ได้นะเจ้าต้องจะไปรออยู่รอว่าฟังอาการเท่าก่อนเดี๋ยวมันก็หายแล้วก้าหูอื้อบ่ได้เนาะบ่ได้นะเจ้าเพราะถ้ามันมีอาการอื่น
1: บางคนคิดว่ามันเป็นน้อยนะจริงๆบ่ใจนะเจ้าก
0: ็
1: ถือว่าเป็นอันตรายละ
0: แม่นละเจ้าเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการที่จะรณรงค์นะเจ้าเรื่องของการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะเจ้าเพราะว่าหัวใจในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยดูแลรักษาถ้ามันป่วยไปแล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องของความเร็วในการที่จะเข้าถึงทางด้านการแพทย์เนาะจากนั้นก็จะเป็นส่วนของด้านการแพทย์ในการที่จะวางแผนวินิจฉัยการดูแลรักษาแต่สิ่งที่ดีที่สุดนะเจ้าก็คือมาตรการเรื่องของการป้องกัน
1: การป้องกันใช่ค่ะถูกต้อง
0: ง่ายๆก็คืออันดับแรกงดกินหมูดิบเลือดดิบของสุกๆดิบๆทุกชนิดนะเจ้า
1: ต้องปรุงซุปเนาะ
0: เจ
1: ้
0: ากินครั้งเดียวก็เสี่ยงนะเจ้าบางคนนะเจ้าพี่บุยบางคนเปิ้นก็บอกว่ากินบีบะนาวบางคนกินเหล้าไปแบบเป๊กนึงมันมีแอลกอฮอล์มันฆ่าเชื้อไปละก้าอีนะ
1: คนก็ใส่เครื่องเทศอีเน
0: า
1: ะ
0: พี่บุยยืนยันนะ
1: มันฆ่าเชื้อได้บะมดนะเจ้
0: า
1: เชื้อซูอีดเนี่ยมันฆ่าได้บะมดเจ้า
0: เ
1: พราะนั้นอย่าใดมันก็มีเชื้ออยู่นะเจ้าค่ะ
0: มันอาจจะลดค่าที่นิดหน่อยแต่มันน้อยมากเน
1: า
0: ะที่เหลืออยู่นะมันเยอะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นมันทำมันเป็นเหมือนเขาปลอบใจตัวเขาเนาะมันฆ่าเชื้อแล้วแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ฆ่าเชื้อเลยนะเจ้าอันที่สองก็คือเวลากินหมูเนี่ยทุกอย่างนะจ๊ะต้องปรุงสุกให้ทั่วถึงเนา
1: ะ
0: บอกว่าจะด้วยวิธีต้มผัดแกงทอดย่างทุกอย่างทำได้หลายวิธีทำให้มันสุกนะจ๊ะแล้วก็สุกถึงข้างในนะจ๊ะจะไปสุกเอาเฉพาะข้างนอกเนาะต้องกินให้มันสุกนี่นะจ๊
1: ะ
0: แล้วก็ระวังเรื่องของการชำแหละหมูแล้วก็การสัมผัสหมูดิบเนาะการเลือกซื้อหมูหลังจากทุกครั้งที่เราไปเลือกซื้อหมูเพื่อประกอบอาหารใดๆก็ตามเนี่ยหลังจากที่เราสัมผัสเนื้อแล้วเนี่ยเราจะต้องล้างมือ
1: ถูกต้อง
0: ฟอกด้วยสบู่ค่ะเจ้าเพราะหลายๆร้านเนี่ยตอนนี้เนาะเราไปเลือกซื้อแบบว่าจะเป็นในห้าง
1: มีครีม
0: จะมีครีมมือเฮานะเจ้าบางที่มีถุงมือ
1: ถุงพลาสติก
0: และบางที่มีที่ล้างมือโดยม
1: ี
0: บริการเรื่องของสบู่โดยอันนี้คือ
1: นี่คือมาตรฐาน
0: มาตรฐาน
1: ของร้าน
0: มาตรฐานของร้านในการที่จะจำหน่ายเรื่องของ
1: ได้มาตรฐานแล้ว
0: อาหารนะเจ้าเรื่องของตลาดเรื่องของแผงลอยแผงขายหมูตัวนะเจ้าแล้วก็ตะกี้ของอู้กันแล้วเนาะไอความเชื่อนะเจ้ากินเหล้าเนาะกิน
1: เชื่อไม่หมดนะเจ้า
0: บอกว่าย
1: ังอยู
0: ่กินดิบมาตั้งมื้อลาพี่บุ้ยเคยเป็นสัตว์เตื้อภูมิต้านทานมีละไอ้บ่
1: า
0: แต่ก็เรา
1: ที่จริงมันแบบใจหมูตัวนั้นมันไม่ได้มีเชื้ออยู่
0: มันอาจจะไม่ได้เจอเชื้อ
1: แต่ณวันหนึ่งเขาก็บอกหูเนาะเพราะว่าหมูตัวไหน
0: คือ
1: จริงๆแล้วเชื้อมันอยู่ในหมูทุกตัวอยู่
0: แล้ว
1: อยู่ที่มันจะไปแจ็คพอตตอนใดที่มันจะไปชำแหละเจออ
0: าจจะ
1: ปนอยู่ใน
0: เก้าสิบเก้ารอบนะรอบส
1: ุ
0: ดท้ายเขาอาจจะแจ็คพอตก็ได้นะเจ้า
1: อาจจะไปเชื้อเจอเนื้อหมูที่มันมีเชื้อซูอิดอยู่นะเจ้าเนาะ
0: แล้วเจ้า
1: ถ้าเขาป้องกันไว้ก่อนเขาก็โอกาสรอด 100%
0: ทีนี้พี่บุ้ยข้าวผัดสาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: เปิ้ลก็ซุ่มหมูกันเนาะเปิ้ลบอกว่าหมูนี่มันได้ไปซื้อที่อื่นนะหมูเนี่ยข้าเลี้ยงมาคนเดียวหมูบ้านเลี้ยงเองสะอาดรับรองปลอดภัยแต่ก็เจ้า
1: คือจริงๆถ้าจะเลี้ยงข้างนอกมันสะอาดก็จริงแต่เชื้อเนี่ยมันไปอยู่ในต่อมทองซินของหมูทุกตัวอยู่แล้วเน
0: า
1: ะเพราะนั้นเราจะชำระเองเราต้อง ตามหลักของปศุสัตว์ปุ้นจะต้องมีมาตรฐานค่ะการชำระต้องมีวิธีของเปิ้นการชำระเนี่ยนะเจ้าม
0: ันต้องสะอาดเนาะ
1: ใช่ต้อง
0: ทุกอย
1: ่
0: างต้องเน้นเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย
1: ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เฉพาะเฮาคนเดียวนะคนที่กินร่วมกับเฮาบริโภคกับเฮาต้องสะอาดปลอดภัยประจําตัวนะเจ้า
1: เพราะตัวเฮาเวลาเฮาชำระเฮาก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะ
0: เจ้า
1: ไม่รู้หลักการ
0: เวลาถ้าไปสมมุติเนาะเฮาซูมหมูเนาะแล้วเฮาไปเจอแจ็คพอตหมูที่เจอเป็นเชื้อพอดีเนาะจากที่จะเป็นบ้านเดียวเนาะมันก็จะเกิดโรคที่เป็น
1: ก้อนใหญ
0: ่นะเจ้าป้ากันขนเข้าห้องยาหมดนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ถ้าเพื่อได้มาตรฐานก็คือต้องการชำระหมูก็ต้องได้รับมาตรฐานโดยอย
1: ู่
0: ในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่มีการรับรองมีการตรวจประเมินรับรองโดยหน่วยงาน
1: ที่ได้ขออนุญาตจากปศุสัตว์แล้วก็อปท.ดูแลอยู่นะคะ
0: และที่สำคัญการซื้อเนื้อเพื่อบริโภคก็ต้องเลือกร้านเลือกอย่างถูกนะเจ้าเนาะก็จะเป็นสร้างความปลอดภัยฮื้อกับเฮาทีนี้พี่บุ้ยเจ้าวันนี้นี่จวนพี่บุ้ยมาเนี่ยเรื่องจากว่าบัดเดียวเนี่ยนอกจากคนเฮาบ้านเฮาทำกับข้าวกันเองแล้วเนา
1: ะ
0: ออกไปข้างนอกกินในร้านอาหารกันเยอะขึ้นเจ้าพี่บุ้ยเจ้า
1: ร้านอาหารเยอะขึ้นมากเลย
0: แน่นแล้วค่ะพากันไปกินตอนบอกว่าจะเป็นเมื่อวานเมื่อเช้าอาจจะบอกให้เยอะเน
1: า
0: ะเฮาเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นกลางวันกับตอนเย็น
0: กับตอนเย็น
1: กับวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์เนี่ยค่ะช่วงฤดูที่มีการปิดหลายๆวัน
0: ใช่แล้วเจ้าเดี๋ยวเฮาจะเจอช่วงวันหยุดเทศกาลเฮาก็จะพบว่าเราก็จะไปพาไปหากินกันร้านกาหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันเราก็จะมีกินหากินอาหารนะเจ้าบอกว่าจะจากร้านอาหารในตลาดเองก็มีนะเจ้าหรือในฟู้ดคอร์ทของห้างสรรพสินค้า
1: ในคาเฟ่
0: ในคาเฟ่ก็นักขึ้นนะเจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะรู้ได้จะใดเจ้าพี่บุ้ยเจ้าร้านไหนมันสะอาดมันปลอดภัยกินแล้วท้องจะบ่เสียท้องจะมีอาหารเป็นพิษตัวมาอย่าเจ้า
1: ก็จะได้มาอู้เข้าเรื่องของแซนเนาะจริงๆแซนนี่มันมีมานานแล้วเจ้า
0: แซนนี่เป็นมาตรฐานโดยกรมอนามัย
1: ใช่คือแต่ก่อนให้เป็น clean food good taste นะเจ้าเนาะเป็นป้ายเขียวๆสีน้ำเงินนะเจ้าถ้าเห็นโก้งๆเนี่ยคือป้ายนี้แต่พอเปิ้นมาประเมินในปีที่ประมาณปี63 64นะคะเปิ้นขอยกระดับมาตรฐานให้เป็นแซนเนาะก็คือเป็น safe and nutrition เนาะก
0: ็
1: คือให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ด้านโภชนาการต้องได้มาตรฐานก
0: ็
1: เลยกลายเป็นแซนซึ่งจะสังเกตเห็นโดยทั่วไปอยากรู้ว่าร้านนี้ได้มาตรฐานแซนไหมก็ดูที่ป้ายสีฟ้าจะเขียนว่า SAN
0: SAN SAN ตะกี้พี่บุยอู้มากำหนึ่งนะจ๊ะ SAN มาจากอะไรยังถ
1: ้
0: ามาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่า safe นะ
1: safe
0: nutrition safe ก็คือเรื่องของความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
1: ใช่ถูกต้องค่ะ
0: และนิวทริชันก็คือเรื่องของการใส่ใจเรื่องของโภชนาการที่เหมาะสมนะเจ
1: ้
0: าทีนี้มาตรฐานเนี่ยทางหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้คือกรมอนามัยเนาะแล้วก็ถ่ายทอดมาทางอย่างสำนักงานทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1: เน
0: า
1: ะโดย
0: จะเป็นปี้เลี้ยงแต่คนประเมิน
1: คนประเมินรอบแรกแซนจะต้องเป็นเทศบาลหรืออปท.ที่อยู่ในพื้
0: น
1: ที่
0: ที่
1: สถานประกอบการหรือร้านอาหารอยู่ในเขตนะคะเพราะว่าท่านจะอยู่ใกล้ชิด
0: เป็นเจ้าของพื้นที่
1: ใช่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะดูแลตั้งแต่การรับคืออนุญาตก่อนเน
0: า
1: ะอนุญาตก็ต้องติดตามเพื่อจะให้ได้
0: อนุญาตให้จำหน่ายเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วจากนั้นเนี่ยจะมีการตรวจประเมินตามมาตรฐาน
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าทีนี้มันก็จะมีเกณฑ
1: ์ใช
0: ่ผ่านเนาะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: มีการออกป้ายรับรองที่พี่บุ้ยว่าแต่กี้นะมาตรฐานเอาอันดับแรกก่อนเฮาอู้ถึงแซนก่อนเนาะแซนสีฟ้าเนี่ย SAN เนี่ยนะเจ้าทีนี้ร้านเนี่ยตะกี้เฮาอู้ถึงมันมีนักเนาะร้านในชุมชนนั้นในกาดร้านในรีสอร์ทร้านในโรงเรียนในโรงงานบ้านเฮานี่คมนักในโรงงานเยอะ
1: ค่ะ
0: ร้านในโรงพยาบาลนี่นะเจ้าหรือร้านสวัสดิการในหน่วยงานต่างๆทั้งหมดนี้สามารถขอแซนได้หมดก็
1: ได้ได้เจ้า
0: ทุกร้านเลยค่ะ
1: อยู่ในเขตพื้นที่ของอปท.เนาะสิ่งแรกที่สำคัญคือถ้าอยากได้แซนเนี่ยค่ะผู้ประกอบการหรือผู้สำอางอาหารในร้านต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกรมอนามัยนะคะ
0: เปิดอบรมเมินกับเจ้า
1: 6ชั่วโมงเจ้า
0: 6
1: ชั่วโมงโดย
0: เป็นหลักสูตรมาตรฐาน
1: ใช่เป็นหลักสูตรมาตรฐานเลยโดยเทศบาลนะคะก็แต่ละเทศบาลนี่ก็จะมีการ
0: จัดอบรม
1: จัดอบรมค่ะจัดอบรม
0: ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ว่าใครประกอบการในเรื่องของการจำหน่ายอาหารในร้านประเภทต่างๆนี่น
1: ะ
0: ก็สามารถไปแสดงความจำนงว่าจะขอเข้ารับการอบรม
1: ถูกต้อง
0: คือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไว
1: ้
0: บางทีเปิ้นอาจจะไม่ได้จัดบ่อยๆเนาะแต่ไปขึ้นชื่อไว้ก่อน
1: บางทีปีละ2ครั้งหรือบางทีปีละครั้งนี่นะเจ้าเน
0: า
1: ะ
0: แต่จัดเกือบทุกอปท.เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะส่วนใหญ่ก็จะจัดเกือบทุกอปท.โดยเชิญทางสสจ.กลุ่มงานอวร.เป็นวิทยากรนะคะ
0: หรืองั้นก็ส่วนงานอวร.คืออย่าง
1: กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมนะเจ้า
0: อันนี้อุยงานสาธารณสุขจังหวัดลำปูนนะเจ้า
1: ใช่แล้วค่ะ
0: โดยในฐานะ
1: อันนี้เน้นย้ำมากเลยผู้ประกอบการกับผู้สัมผัสอาหารต้องผ่านการอบรม
0: ทีนี้คำถามเวลาร้านเนี่ยคนผู้ประกอบการมันก็เยอะเนาะในหนึ่งร้านเนี่ยมีทั้งผู้ประกอบการมีเจ้าของมีพนักงานเพื่อนเอาขายไปอบรมเจ้าพี่บุ้ย
1: จริงๆก็คือได้ทุกคนนะคะที่ต้องการที่ไปอบรม
0: มันต้องไปทุกคนก่อนหรือว่าอย่างน้อยต้องไป
1: อย่างน้อยกับผู้ประกอบการเนาะผู้สัมผัสอาหารที่ประจำเนี่ยค่ะต้องไปนะคะแล้วบางทีก็ต้องเวียนกันไปเพราะว่าบางทีต้องอยู่ร้านเลยเนาะเนี่ยก็คือเพราะมันจะมีการเทศบาลจะมีการจัดอบรมอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะแล้วมันมีระบบการอบรมแบบออนไลน์ด้วยถ้าไม่สะดวกไปออนไซต์คือไปอบรมด้วยตัว
0: มันจะการันตี
1: การันตีได้เหมือนกันเจ้าหลักสูตรเหมือนกันแต่มันจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยค่ะได้แบบคือบางทีไม่สามารถเดินทางมาอบรมด้วยตัวเองได
0: ้ก็จะมีออนไลน์ใช่สะดวกสามารถเล
1: ือ
0: กอบรมผ่านออนไลน์แต่ทีนี้อบรมแล้วบอกว่าจะไปออนไซต์ที่ทางอปท.จัดเนาะหรือออนไลน์แล้วอันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองปิกไปที่ร้านจะต้องได้รับการตรวจหน้างานเห็นรอบเจ้า
1: เจ้าไปตรวจประเมินดูทั้งวัตถุดิบ
0: ทีนี้ไปตรวจเนี่ยไปพออย่างเพื่อนพ่อของเจ้าพี่บุ้ยเจ้า
1: หนึ่งวัตถุดิบของการเตรียมอาหารเลยนะเจ้าว
0: ั
1: ตถ
0: ุ
1: ด
0: ิ
1: บจะต้องสดสะอาดและก็ปลอดภัยนะอันนี้คือผ่านการอบรมยังไม่พอเราก็ต้องไปตรวจนะคะดูหน้างาน
0: ไปดูของจริง
1: ทุกอย่างก็ต้องล้างให้สะอาดเนื้อสัตว์ก็ต้องเก็บในตู้เย็นนะคือต้องได้อุณหภูม
0: ิใช่ค่ะการจัดเก็บที่มีมาตรฐาน
1: ใช่การคัดแยกอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าเขียงมีดต่างๆอ่ะเราจะมีการ
0: จัดวาง
1: ตัว
0: เน
1: า
0: ะ
1: เราจะมีการตรวจแถมกล้าม
0: เนื้อก็ต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซน
1: ถูกต้องตามมาตรฐานของสุขาภิบาลอาหารนะคะ
0: เจ้า
1: แล้วก็กลุ่มนี้เราจะมีการตรวจ SI2 อยู่แล้วตรวจเพื่อจะด
0: ูอย่างเจ้า SI2
1: คือกับเป็นการตรวจดูความสะอาดอ่ะเจ้าของภาชนะทั้งหมดนะเจ้าเนาะมันจะมีชุดของมันเองว่าจะต้องจะต้องตรวจมือของผู้สัมผัสอาหารตรวจอุปกรณ
0: ์
1: แล้วก็จะมีเกณฑ์ตรวจเคียงทั้งหมดตรวจหมดและทีนี้ก
0: ็มีปนเปื้อนก่อ
1: ตรงนี้เนาะอันนี้เทศบาลเขาก็จะต้องร่วมเบื้องต้นเป็นเทศบาลตรวจร่วมกับจะเป็นรพส
0: ตเป็นคนเตรียมไป SI2 กับ
1: ก็จะเป็นเทศบาลเทศบาลพวกก็จะต้องมีเตรียมไว้นะเจ้
0: า
1: เสร็จแล้วปุ๊บพอผ่านเทศบาลก็จะออกป้ายสีฟ้าคือป้ายแซนให้นะคะ
0: เวลา
1: ไปมีการต่ออายุทุกปี
0: เวลาไปประเมินเนี่ยหมายความว่าเทศบาลก็จะต้องเอิ้นมาทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนาะสาธารณสุขจังหวัดอาจจะจวนทางโฮงยาหรือทางสสอสาธารณสุขอำเภอที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เนาะ
1: ใช่ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับพื้นที่ถ้าเป็นแซนนี่นะก็จะตึกบัตรได้ถึงสาธารณสุขจังหวัดเด้อถ้าเป็นแซนคือมาตรฐานเบื้องต้นที่เป็นป้ายสีฟ้า
0: แสดงว่ามันมี
1: แหมระดับ
0: มีแหมยกระดับไปแหม
1: เพราะนั้นเบื้องต้นจะเป็นของอปท.อาจจะเชิญรพสต.ในพื้นที่หรือสาธารณสุขอำเภอก็ได
0: ้
1: อันนี้อยู่ในระดับอำเภออยู่นะคะก็พอออกป้ายเทศบาลหรืออปท.หรืออบต.เนี่ยเนาะเป็นคนออกป้ายสีฟ้าฮือนะเจ้าร้านนี้ก็มั่นใจได้ว่าถ้าท่านไปมองเห็นแล้วเห็นป้ายสีฟ้าก็ถือว่าได้มาตรฐานในระดับหนึ่งแล้วนะอันนี้คือป้ายแซนนะเจ้าเนาะ
0: ป้ายแซนเน
1: ี่
0: ยพอดีไปแอบดูเอกสารมาหน่อยนึงเปิ้ลก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะดูแซนเนี่ยอย่างน้อยรับรองมาตรฐานเนี่ยการที่ได้แซนเนี่ยนั่นหมายความว่าคนปรุงคนเสิร์ฟผ่านการอบรมมาแล้วเน
1: า
0: ะแล้วก็ต้องมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดีเช่นใส่หมวกผ้าคลุมผมสวมผ้ากันเปื้อนนะเจ้าบ่ใช้มือเปล่าในการจับอาหารพร้อมกันนะเจ้าบ่ควรต้องใช้กีมใช้ซ่อนใช้ซ่อมใช้ใส่ถุงมือนะเจ้ามีการล้างมือบ่อยๆนะเจ้าในการก่อนปรุงอาหารล้างอาหารเข้าห้องน้ำต่างๆนะเจ้า
1: เป็นห้องวัสดุวิทยาส่วนบุคคล
0: สุขะส่วนบุคคลที่สำคัญพฤติกรรมในเรื่องของ ไม่สูบบุหรี่ขณะที่ปรุงอาหารไอจามอย่างต่างๆก็ต้องปิดปาก
1: ปิดหน้า
0: ป
1: ิ
0: ดปิดเป็นห้องปิดแมส
1: ปิดหน้
0: ากาก
1: ปิดหน้
0: ากากนะเจ้า
1: เขาดูระบบน้ำน้ำแข็งด้วยนะคะน้อง
0: แม่นะเจ้า
1: น้ำแข็งกับน้ำอะไรต้องสะอาดนะคะตรงนี้แล้วก็สภาพพื้นที
0: ่
1: คือสภาพแวดล้อมต้องสะอาดแบบมีแมลงวันตอม
0: เจ้าสนามโต๊ะอ่างล้างมือเจ้าเจ้าทางขยะต้องปิดมิดชิด
1: ต้องปิดค่ะต้องมีฝาปิดค่ะ
0: แมลง
1: ต้องใช้เท้าเหยียบต้องใช้เท้า
0: เหยียบมือเปิดนี่มาได้เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่ามันจะทำให้ปนเปื้
0: อ
1: นตรงนี้นะเจ้า
0: เจ้าแล้วก็จะต้องบ่มีแมลงวันเพราะฉะนั้นต้องมีไอ้ป้นห้องวันอย่างตะไคร้อย่างต้องมีกระบวนการในการป้องกันไม่ให้แมลงวันเข้าไปตอมอาหารนะเจ้า
1: ไปดูเบื้องต้นเราก็จะต้องให้คำแนะนำกับสถานประกอบการ
0: แล้วก็บางที่ก็จะมีห้องน้ำที่สะอาดเนาะแยกจากบริเวณครัวอย่างเหมาะสมนี่นะเจ้าวัตถุดิบการเตรียมอาหารการจัดเก็บอาหารนะเจ้า
1: จะต้องสะอาดปลอดภัยเลย
0: เจ้าแล้วก็อาหารต้องปรุงสุกให้ทั่วถึง
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือมาตรฐานแซ
1: น
0: เนา
1: ะ
0: อันนี้ถ้าสมมติว่าเราเจอมาตรฐานแซนนี่เรามั่นใจได้เต็มร้อยได้อย่างเจ้าปิบุ้ยว่าม
1: ันก็มั่นใจได้นะเจ้าแต่ถ้าอยากแบบยกระดับให้มั่นใจมากยิ่งขึ้นเนาะโดยเฉพาะตอนนี้ค่ะกระแสนักท่องเที่ยวนะคะท
0: ่
1: านคือเปิ้นห้องว่าจะมีความสนใจในเรื่องของมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นบางท่าน
0: ไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวเจ้าคนรุ่นใหม
1: ่
0: คนรุ่นใหม่เนี่ย
1: เฮา
0: สนใจเรื่องของมิติด้านการดูแลสุขภาพ
1: ใช่
0: คือเพราะฉะนั้นเวลาที่เฮาจะไปเลือกเข้าร้านอาหารเข้าคาเฟ่หรือเข้าอย่างสักอย่างเนี่ยเฮาก็จะเลือกสิ่งที่มันดีต่อเฮาเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าอันนี้ผ่านการการันตีและการรับรองและการยกระดับละแต่ตะกี้พี่ปุ้ยของอู้กับเรื่องของแซนเนาะเรื่องของมาตรฐานสุขภิบาลก็มีการยกระดับเหมือนก
1: ัน
0: เป็นของว่าแซนพลัส
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเครื่องหมายบวก
1: ใช่เครื่องหมายบวกคือยกสูงขึ้น
0: มันบวกเรื่องอะไรยังเข้าไปแห่งเจ้าม
1: ันบวกเรื่องเมนูชูสุขภาพที
0: ่
1: มันลดหวานมันเค็มเห็นไหมคะนี่คือการดูแลสุขภาพไปโดยกินแล้วได้ดูแลสุขภาพไปโดยนะเจ้าก็เลยฮ้องว่าแซนพลัสนะเจ้าป้ายตรงนี้เน
0: า
1: ะก็จะเป็น
0: สีอย่างละ
1: เป็นสีทองแล้วกันจากสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีทองนะเจ้าถ้าขอได้นะตรงนี้นะก็คือตรงนี้ไม่ได้บังคับนะว่าคือถ้าร้านท่านผ่านแซนเนี่ยถือว่าได้มาตรฐานละแต่หากท
0: ่
1: านต
0: ้
1: องการจะไปต่อหรือยกระดับสูงขึ้นท่านสามารถที่จะขอเสนอกับอปท.ในพื้นที่ว่าดิฉันร้านดิฉันหรือว่าของกระผมเนี่ยพร้อมที่จะยกระดับแซนพลัสเนี่ยมันมีข้อดี
0: เป็นการันตีว่า
1: ใช่
0: จะทำให้ลูกค้าเนี่ยกินดีอยู่ดีนะ
1: ใช่ถูกต้องแล้วสุภาพดีแล้วก็มันเหมือนประชาสัมพันธ์ลูกค้าด้วยเนาะเพราะบางท่านดูอ้าวมีป้ายทองหรือไม่อย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งหนึ่ง
0: ป้ายสีฟ้าป้ายสีทอง
1: บางคนติดทั้งสองป้ายเลยก็ได
0: ้
1: ป้ายสีฟ้าอยู่ด้านซ้ายป้ายสีทองอยู่ด้านขวาน
0: ั่นแสดงว่าถ้าก่อนที
1: ่
0: จะได้ป้ายทองจะต้องได้สีฟ้ามาก่อน
1: จะต้อง
0: ขั้นมาได้นะจ๊ะ
1: มาได้ต้องได้สีฟ้ามาก่อนถึงจะได้ป้ายสีทองนะจ๊ะ
0: เจ้า
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นหลายๆท่านประชาสัมพันธ์ให้กับร้านพ่อแม่พี่น้องที
1: ่
0: ทำ
1: ที
0: ่
1: ผ่านแซน
0: ที่จำหน่ายอาหารเน
1: า
0: ะท่านสามารถด
1: ู
0: มาตรฐานดูผ่านการประเมินรับรองขอแซนนะเจ้าผ่านการรับรองคีนฟู้ดกรุ๊ปเทสเดิมเนาะยกระดับมาเป็นแซนนะเจ้าแซนเป็นป้ายฟ้าท
1: ่
0: านต้องทำอย่างน้อยต้องทำแซนเนาะ
1: ถูกต้องค่ะต้องทำแซน
0: แล้วก็พอถ้าอยากจะทำให้มันยกระดับมันการันตีว่าร้านนี้นะเป็นมีดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยนักขึ้น
1: มีเมนู
0: ยกระดับ
1: ด้านโภชนาการ
0: เจ้าก็จะต้องมีมาตรฐานแซนพลัสนะเจ้าเป็นป้ายสีทองเนา
1: ะ
0: ทีนี้คำถามหนึ่งก็คือว่าป้ายนี้มันเตื้อเดียวแล้วมันอยู่ตลอดก็ว่าจะต้องประเมินกันบ่อยๆเจ้าพี่บุ
1: ้
0: ย
1: เรามีการประเมินต่ออายุทุกปีค่ะเพราะนั้นป้ายแซนพลัสเนี่ยค่ะถ้าอปท.มีร้านในพื้นที่อปท.ก็จะแจ้งมาว่าตอนนี้มีร้านที่ประสงค์จะยกระดับแซนพลัสมาที่สสจ.ละปูนนะเจ้าเน
0: า
1: ะทีนี้สสจ.เฮาก็จะลงไปเยี่ยมก่อนไปเยี่ยมดูก่อนว่าพร้อมแล้วใช่ไหมเน
0: า
1: ะก็ดูทั้งระบบของเมนูสุขภาพดูเรื่องระบบห้องน้ำห้องน้ำต้องแยกชายหญิงชัดเจนเห็นไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าความแตกต่างของผู้ชายผู้หญิงมันจะมีความแตกต่างกันจะต้องมีห้องน้ำเพิ่มนะคะบางคนมีห้องน้ำห้องเดียวก็ต้องขอเป็นสองห้องนี่ค่ะบางคนพร้อมแล้วแต่ว่าห้องน้ำมันไปเป็นห้องเดียว
0: ต้องเป็นมาตรฐานห้องน้ำ ทำแฮชตัวเองเน
1: า
0: ะ
1: ไม่จำเป็นแต่ถ้าใครอยากได้แฮชเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ทำเป็นแฮชไปเลยเราก็จะมอบป้ายแฮชให้ท่านอีกหนึ่งป้าย
0: ถ้าเป็นแฮชก็คือต้องเป็น
1: มีทางพิการ
0: มีทางลาดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ทางลาด
0: มีที่การมีราวจับมีจับเป็นชักโครกม
1: ี
0: ฝาปิดเนาะแยกชายหญิงนะจ๊ะ
1: บางร้านท่านก็บอกว่าต้องการแฮชด้วยก็ทำไปเลย
0: มีที่ล้างมือมีมาตรฐานมีกระจกด้วยนะพี่บุ๋ยจำได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นว่ามีอยู่แล้วห้องน้ำแยกชายหญิงแล้วเราก็จะไปดูมาตรฐานของท่านผ่าขังขยงขยะต้องปิดมิดชิดอะไรหมดเลยคือป้องกันการปนเปื้อนทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะแยกเพิ่มจากแซนมาแค่2ข้อหลักๆคือมีเมนูชูสุขภาพกับมีห้องน้ำที่แยกชัดเจน อย่างเงี้ยค่ะก็หลังจากไปดูเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องเชิญศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่มาประเมินอีกรอบนะคะตรงนี้ค่ะหลังจากประเมิน
0: เป็นศูนย์วิชาการเน
1: า
0: ะที่จะมาช่วยดูเฮาดู
1: ก็จะไปประเมิน2รอบด้วยกันแล้วต่อจากนั้นก็ถ้าผ่านท่านก็จะได้รับป้ายแซนพระสีทองค่ะนี่ก็การันตีเลยค่ะมาตรฐานยกระดับนะคะ
0: รับรองไปมีอายุ1ปี
1: หนึ่งปีนี่เราจะไปแล้วก็เราไปตรวจท่านต่ออายุให้ท่านถ้าท่านยังรักษามาตรฐานเดิมได้ก็ต่ออายุไป
0: แต่ถ้ารักษาไม่ได้ยึดป้ายคืน
1: ประมาณนั้นอาจจะลดระดับหรือเปล่า
0: เคยได้ยึดคืนพองหรือยัง
1: ตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ยึดนะยังไม่ได้ยึด
0: ต้องแอบถามว่าณตอนนี
1: ้ส่วนใหญ่เขา
0: เมืองละปูนบ้านเฮาผ่านแสนพัดนักกว่าเจ้า
1: โอ้เยอะมากจังหวัดในเมืองละปูนนี่นะ
0: เจ้า
1: แต่แสนพัดปีนี้นะเป้าของเฮาตอนแรกเฮากำหนดไว้5เนาะปรากฏว่าตอนนี้มีมาขอเฮาประมาณ12 13ล้านแล้วนะเจ้า
0: หมายถึงว่าเพิ่มใหม่ดีกว่าเจ้า
1: เพิ่มใหม่
0: แต่ถ้านับสะสมนี่คงเยอะอยู่เนาะ
1: เยอะอยู่
0: เยอะมากเลยเจ้า
1: เพราะว่าก็มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตรงนั้น
0: เดี๋ยวจะไปลักส่องพอ
1: ร้านแซนพัด
0: ร้านที่เฮาไปประจำมีป้ายแซนหรือแซนพัดบ่อนะเจ้า
1: ใช่ค่ะอาจารย์มีหลายร้านวันนั้นที่เราเอาไปโฆษณาก็เป็นแซนพัด
0: ใช่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะทางสสจ.ลำพูนยกรายการหมอไอ้ป้นหองว่าเมนูชูสุขภาพนะเจ้า
1: เขาเจ้า
0: ไปในรายการไปเวทีแถลงผลงานเด
1: ่
0: นแล้วก็งานแถลงข่าวป้นใส่ชื่อว่าเจ้าเหนือสุขภาพดีที่หนึ่งนะเจ้าสุขภาพพอดีมันเป็นเขตสุขภาพที่1
1: เจ้า
0: แล้วก็เขตสุขภาพที่1คืออีหยังก็คือ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแปร่น่านลำพูนลำปางนะเจ้า8จังหวัดปะเปาะกันในมิติเรื่องของสุขภาพนี่นะเจ้าแล้วก็วันฮั่นเนี่ยทางลำพูนเฮายกเรื่องของเมนูชูสุขภาพเนาะไปแต่สิ่งที่เฮาจะไปยกตัวอย่างอาหารไปเฮาเอาเรื่องเมนูลาบเนา
1: ะ
0: เฮาไปบอกว่าถ้าจะกินลาบเนี่ยกินได้เพราะมันเป็นอาหารมงคลอาหารบ้านเราเนี่ยไปไหนมาไหนมันตึงตั้งเก้าที่กินลาบแต่ว่ากินลาบอย่างใดจะให้มันปลอดภัยนะจ๊ะเหมือนที่เฮามาบอกในรายการนี้ก็เหมือนกันกินลาบอย่างใดที่มันปลอดภัยก็ต้องกินให้มันปรุงสุกถ้าเลือกร้านไปกินร้านข้างนอกก็ต้องไปดูร้านที่ผ่านการประเมินรับรองนะเจ้าแต่ที่สำคัญเมนูที่ท่านสั่งต้องชัวร์ make sure เนาะเพราะว่าบางร้านนะเจ้าถึงแม้ก็จะได้แซนพัดแต่มันก็ยังมีเมนูที่มันปีลาบดิบเนี่ยพี่บุ้ย
1: ใจละ
0: เนาะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือร้านเราดูสภาพแวดล้อมเนาะการเมนูที่ท่านเลือกเนี่ยเป็นอยู่ที่ตัวท่านละท่านจะเลือกแบบไหนเจ้าเนา
1: ะ
0: แต่คำแนะนำของเราก็คือกิน
1: ปร
0: ุ
1: งสุก
0: เจ้าเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราไปแล้วก็เราก็ได้เวทีแลกเปลี่ยนมาค่อนข้างเยอะนะเจ้าเราก็ไปหันกระแสในมีอินฟูหลายท่านเข้าไปเยี่ยมชมในบูธของละปูนฮอตวยนะเจ้าเนาะในช่วงนี
1: ้
0: เหลือเวลาแหมสักประมาณ5นาที10นาทีพี่บุ้ยจากกี้เฮายังมีประเด็นไข้เลือดออกน้อยนึงเนาะหันไข้เลือดออกมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 3-4 รายเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปนะเจ้าช่วงนี้เนี่ยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนะเจ้าของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเปิ้นก็ส่งทีมไปเจ้าพี่บุ้ยไปลัก
1: ซูม
0: สำรวจลูกน้ำยุงลายเพราะช่วงนี้หน้าฝนเถอะฝนตกฝนมาเป็นกับมาเป็นหาน้อยหาหลวงพ่องเน
1: าะ
0: มันก็เกิดแอ่งน้ำพอเป็นแอ่งน้ำปุ๊บมันก็กลายเป็นแหล่งพ่อพันยุงแล้วบางทีเขาก็เผลอเนาะมาลืมความกะโหลกกะลาอีน่ะเจ้าบางทีบางทีมันเป็นภาชนะที่มันตั้งไว้เมื่อไหร่เนาะฝนตกมากำน้ำมันก็ขังไอ้เจ้าไปลักส่องพอมาส่วนหนึ่งแต่วันนี้ยังได้เอารายงานฉบับเต็มมาเตือนนะเจ้าร
1: อบหน้าเน
0: า
1: ะ
0: เจอทุกเกือบทุกที่แต่เจอนักเจอน้อยแบบเต่ากันแถม2ติดเดี๋ยวเขาจะปิกมาปากกันเขาจะมาเฉลยคะแนน
1: ที่ไหนจะได้
0: ไผ่จะได้โล่เน
1: า
0: ะ
1: โล่ของว่าโล่คือทำได้ดีกับทำบ่ดีนะสองอันนะ
0: บ่ใช่ว่าทำบ่ดีบ่ได้ทำ
1: บ่ได้ทำเลยนะจะลำบาก
0: บ่ได้ทำบ่ได้มีการจัดการหนักพออ
1: ันนี้จะเป็นตัวชี้วัดนะว่าที่ไหนมีลูกน้ำยุงลายเยอะนะโอกาสที่จะเกิดการระบาดมันจะสูงเราเลยต้องขอทุกท่านนะเจ้าเนาะได้ช่วยกันดูแลนะ
0: เจ
1: ้
0: า
1: ทุกบ้านเลยเนาะต้องดูแลบ้านตัวเอง
0: ไข้เลือดออกก็คล้ายๆกับไข้หูดับไข้หมูดิบเนี่ยนะจ๊ะก็คือว่าเวลามันเป็นแล้วเนี่ยโอกาสสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินมันค่อนข้างเยอะนะจ๊ะอาการความรุนแรงมันค่อนข้างสูง
1: แต่วิธี
0: แล้วก็มันติดต่อง่ายตัวเน
1: า
0: ะมันไปนำโดยยุงนะจ๊ะ

0: เออพ่อแม่พี่น้องคนลำพูนบ้านเฮาทุกหลังคาเรือนช่วยร่วมด้วยช่วยกันนะจ๊ะบ้านเฮาเป็นลำพูนเมืองสะอาดอยู่ละเฮาจัดการเรื่องขยะเฮาดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านไปด้วยกันนะจ๊ะก็ช่วยดูแลเรื่องของการกําจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายปิด
1: ทางที่ดีมืมหิมหิมมียุงเกิดนะจ๊ะ
0: นะจ๊ะถ้าสมมติมีภาชนะอย่าง
1: ก็ต้องคว่ำหรือปิดฝา
0: หรือปิดฝาหรือบางทีถ้าหากเฮาจําเป็นต้องใช้น้ําก็เอาทรายอะเบดไปใส่ตุ๋ยนะเจ้าเพื่อป้องกันบ่ฮื้อยุงไปไข่นะเจ้ามีอย่างฝากแฮมก็เจ้าพี่บุ้ยเจ้าในช่วงนี
1: ้ตอนนี้
0: ช่วงนี้กระแสออกกําลังกายมาแรง
1: ใช่ถูกต้อง
0: พี่บุ้ยตอนเย็นพี่บุ้ยได้ออกกําลังกายแอโรบิกคัพเปิ้ลของกระเจ้า
1: ออกบ่อยขนาดเลยเนาะวัน
0: แต่มีความสุขเจ้าพี่บุ้ย
1: มีความสุขวันอาทิตย์ในก่อนได้ไปออกเนาะโอ้มีความสุขกับฟิตเนาะ
0: หลายเฮาเห็นหลายสถานที่เลยเจ้าพี่บุ้ยบ่ว่าจะเป็นที่สารกลางเก้าเนาะสนามกีฬากลาง
1: โอ
0: ก
1: าสบริหารสหพันธ์นิติกายแจ่มฟ้าก็ออกทุกวันเสาร์
0: ลานแจ่มฟ้าขอมีจัดหรือลานไปดูใน Facebook ของท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนยายพี่ปุ้ยเพิ่นจัดพื้นเวทีจัดพื้นที่ฮื้อกับประชาชนส่งเสริมการออกกำลังกาย
1: ตอนนี้ได้ยินว่าโรงเรียนก็จัด
0: เจ้า
1: ดีจังเลยเนาะดีเอาอย่างมีทุกแบบ
0: แมน
1: เซ็นเตอร์เลยเน
0: า
1: ะทุกหน่วยงาน
0: ทีนี้เติมแหมน้อยหนึ่งไหนๆเขาก็ออกกำลังกายแล้วพี่ปุ้ยมันจะมีเรื่องของการสะสมแคลอรี
1: ่
0: 74วัน74ล้านแคลอรี
1: ่
0: โครงการเนี่ยเฉลิมพระเกียรตินะเจ้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มของก้าวท้าใจเจ้าคือส่งปริมาณที่เฮาออกกำลังกายแล้วมันจะวัดเป็นแคลอรี่เน
1: า
0: ะเฮาใส่สมาร์ทวอทอีนะ
1: วันนี้ไม่ได้ออกกําลังกายได้171แคลอรี่แล้ว
0: เราก็ส่งเข้าไปในก้าวท้าใจ
1: เ
0: น
1: ี่ย
0: เจ
1: ้
0: าแล้วเพื่อที่จะสะสมเป็นภาพจังหวัดภาพเขตเป็นภาพประเทศเพราะตั้งเป้าว่าทั้งประเทศเนี่ยก็คือ74ล้านแคลอรี่นะเจ้าก็คือ74วัน
1: จำ
0: นะจะสิ้นสุดโปรแกรมในวันที่28กรกฎาคมนี่นะเจ้าในการที่เราจะส่งในโครงการ74วัน74ล้านแคลอรี
1: ่
0: นอกจากนั้นนะเจ้าในการออกกำลังกายเนี่ยมันมีสะสมเนี่ยเนาะมันควรจะมีแหมอันนึงจะต้องโฆษณาของการท่องเที่ยวและกีฬาแหมอัน CCC เรื่องของปัญหาว่าอย่างนั้นmove together
1: จ้ะ
0: ก็คือเคลื่อนการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายไปพร้อมๆกันเนาะบางคนแบบสะดวกในเรื่องของแก๊ปแอปก้าวท้าใจเนาะ
1: จ้ะ
0: เข้าไปใน CCC ก็ได้แล้วก็เข้าไปในแคมเปญมันจะมีให้เลือกจ้ะให้เลือกแคมเปญที่เป็นละปูนเนาะเราเป็นคนละปูนเราต้องเชียร์ละปูน
1: จ้ะ
0: เพราะว่าเปิ้ลมีการเบนช์มาร์กกันระหว่างจังหวัดเลยนะจังหวัดขนาดเล็กขนาดกลางและปีแล้วเขาได้รางวัลมาตัวนะพี่บุ้ยเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนอกจากออกกำลังกายแล้วเราก็ไปช่วยกันลงข้อมูลการออกกำลังกายของคนละปูนผ่านแพลตฟอร์มเนา
1: ะ
0: ของ CCC Move Together ด้วยกันนะจ๊ะก็อันนี้ประชาสัมพันธ์ตัวนะจ๊ะเนาะในช่วงท้ายนี้ก็เราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้เรามาทำความรู้จักกันในเรื่องของโรคไข้มูดีฟนะจ๊ะเรามาจวนกันอู้ในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของความสะอาดของร้านอาหารผ
1: ่
0: านมาตรฐานของแซนหรือแซนพลัสนะจ๊ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเป็นมาตรฐานที่ออกแบบโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแต่ดำเนินการนะเจ้าโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะเจ้าทุกแห่งในพื้นที
1: ่
0: ลำพูนร่วมด้วยกับทาง
1: สำนักงาน
0: สาธารณสุขจังหวัดลำพูนนะเจ้าแล้วก็มีศูนย์วิชาการก็คือศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่นะเจ้าร่วมด้วยช่วยกันในการติดตามสอดส่องดูแลให้การประเมินรับรองเพื่อให้ประชาชนพี่น้องคนลำพูนที่มาใช้บริการเข้าไปในร้านอาหารต่างๆมีความมั่นใจในร้านของเรานักขึ้นนะเจ้า
1: บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานนะเจ้า
0: แต่สุดท้ายที่แล้วที่ยังคงอยู่ที่เฮาเนี่ยเฮาจะเลือกกินจะได้เฮาจะอยากมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพที่ดีนะเพราะฉะนั้นเฮาต้องกินอาหารปรุงสุกนะเจ้าเนาะแล้วก็มากินหมูดิบมากินหมูสุกๆดิบๆนะเจ้าก็วันนี้เฮา2คนนะเจ้าอ้อพิมพวรรณเขยตานะเจ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กับ
1: พี่บุ้ยบันทิตาศรีวิชัยเจ้า
0: เจ้าเฮา2คนขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนปากการทำกรรมวันพุธถัดไปนะเจ้าเวลาประมาณ10ถึง11โมงโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับธิติมาอินกล่ำค่ะ Airport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: Apport Rail Link แจ้งเหตุระบบขัดข้องที่จุดกลับรถในศูนย์ซ่อมบำรุงทำให้นำรถออกมาวิ่งได้เพียง1ขบวนพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยและขอสมก.จัดรถบัสรับส่งฟรีอำนวยความสะดวกประชาชน
7: รถไฟฟ้า Airport Rail Link รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุขัดข้องของการเดินขบวนรถล่าสุดว่าสาเหตุเกิดจากระบบจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงขัดข้องส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยขณะนี้สามารถเปิดเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนเท่านั้นและมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนซึ่งทางบริษัทกำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนและย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.ได้จัดรถบัสรับส่งผู้โดยสารฟรีในเส้นทางสุวรรณภูมิมักกะสันโดยสามารถขึ้นรถได้ที่2จุดที่สถานีมักกะสันจุดรับส่งชั้นกล่าวด้านล่างสถานีและสถานีสุวรรณภูมิจุดรับส่งชั้น2ประตู9นอกจากนี้ผู้โดยสารยังสามารถเลือกเดินทางรถไฟดีเซลรางชานเมืองของรฟท.ในสถานีใกล้เคียงเป็นทางเลือกได้อีกโดยตรวจสอบตารางเดินรถได้ที่เว็บไซต์ของรฟท.หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำสถานีทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางไปสนามบินเผื่อเวลาเดินทางและติดตามความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ของ Airport Rail Link นพศรแก้วคำรายงาน
1: รองปลัดกระทรวงแรงงานนำตรวจเข้มย่านประตูน้ำจับแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย35รายนายพิเชษฐ์ทองพันรองปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายเสกสิทธิ์สวรรณยาธิปัตย์รองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายนำคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวภายในห้างแพลตินัมแฟชั่นมอลและศูนย์การค้าอินทราสแควร์ย่านประตูน้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายด้านการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายซึ่งผลการตรวจพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายรวม35รายแบ่งเป็นทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาต27รายเป็นชาวเมียนมา26รายลาว1รายและทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต8รายได้แก่เมียนมา1รายอินเดีย3รายปากีสถาน3รายและจีน1รายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายในการปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยและสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและจีนมีกำหนดที่จะพบหารือนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่านายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดที่จะพบกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองเชื่อว่าการพบหารือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้รู้ผิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำ
6: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
8: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: เสื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: 12 13ชิ้นไหนน่ะครับพี
12: ่ตำรวจจะมา
13: เดี๋ยวนะครับผม

0: กรบนท้องถนน
1: ปีใหม่นี้กลับบ้านปลอดภัยกรมการขนส่งทางบกเข้มข้น5มาตรการตรวจเข้มทั้งรถและคนขับตามเช็คลิสต์พบไม่พร้อมคนห้ามใช้เปลี่ยนคนขับทันทีติดตามการขับขี่รถสาธารณะด้วยระบบ GPS ตลอด24ชั่วโมงขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัด
2: กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานี

0: ขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้
1: ทอทุกครั้งที่คุณสตาร์ทรถมีคนที่รักรอคุณอยู่ที่บ้านสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความห่วงใยในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกถ่ายทอดสัญญาณความปลอดภัยโดยสวท.ลำพูน FM 95 MHz จับมือร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกเพื่อรวมพลังส่งต่อความอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 11:10 น.ไปจนถึงเที่ยงวันครับกับผมเจเจกิตติพัฒน์นักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเดี๋ยวอีกสักครู่เรามารับฟังสาระดีๆจากทางสถานีกัน

0: ังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: ครับคุณผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารกรมการขนส่งทางบกนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับใครที่กำลังจะไปต่ออายุใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะล่าสุดมีข่าวดีจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยให้เราประหยัดเวลาและลดขั้นตอนไปได้เยอะเลยทีเดียวครับโดยนายทิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวะยานยนต์และโฆษกกรมการขนส่งทางบกท่านได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ทางขนส่งได้ทำการปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศแล้วครับโดยอ้างอิงตามข้อแนะนำของแพทยสภาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานี่แหละครับไฮไลท์สำคัญที่ทำให้หลายคนยิ้มออกเลยก็คือการทดสอบการมองเห็นสีหรือที่เราชอบเรียกกันว่าการทดสอบตาบอดสีนั่นแหละครับต่อจากนี้ไปนะครับจะทดสอบเฉพาะตอนที่เราไปทำใบขับขี่ครั้งแรกเท่านั้นส่วนใครที่จะไปต่ออายุใบขับขี่ไม่ต้องทดสอบการมองเห็นสีแล้วนะครับตัดขั้นตอนนี้ออกไปได้เลยนะครับสะดวกขึ้นเยอะเลยนอกจากนี้เรายังแบ่งเกณฑ์ตามอายุและเงื่อนไขด้วยนะครับมาดูกันที่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบขับขี่ของคุณขาดต่อไม่เกิน1ปีกลุ่มนี้มีเฮได้เลยนะครับเพราะคุณจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าหรือการเหยียบเบรกฉุกเฉินโดยจะทดสอบเพียงแค่สายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นครับเรียกได้ว่าถึงปุ๊บตรวจสายตาเสร็จปั๊บรวดเร็วทันใจแน่นอนครับส่วนกลุ่มอื่นๆจะเป็นอย่างไรและมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาฟังกันต่อครับช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันไปก่อนนะครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ฟังกับเกณฑ์ใหม่ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพื่อต่อไปขับขี่เมื่อช่วงที่แล้วเราพูดถึงกลุ่มอายุไม่เกิน55ไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูอีก2กลุ่มที่ยังจำเป็นต้องทดสอบสมรรถภาพตามเกณฑ์ปกติกันบ้างนะครับกลุ่มต่อมานะครับคือกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน55ปีบริบูรณ์กลุ่มนี้เจ้าหน้าที่ต้องขอตรวจสอบข้อมูลอายุและยังคงต้องเข้ารับการทดสอบความสามารถของปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกปกติครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่เหมาะสมกับวัยนั่นเองและอีกกลุ่มคือกลุ่มที่ปล่อยให้ใบขับขี่ขาดต่ออายุเกิน1ปีขึ้นไปไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามถ้าขาดเกิน1ปีควรยังคงต้องทดสอบทั้งปฏิกิริยาทางเท้าและสายตาทางลึกทางกว้างเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ขาดเกิน1ปีจะดีที่สุดครับผมแต่ความปังยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณผู้ฟังทางโฆษกกรมการขนส่งทางบกยังบอกอีกว่าตอนนี้สำนักงานขนส่งกำลังจับมือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและแพทยสภาเพื่อเร่งพัฒนาระบบต่ออายุใบขับขี่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบออนไลน์ให้สมบูรณ์แบบที่สุดครับตามกฎกระทรวงฉบับปีพุทธศักราช2568เพื่อให้ระบบมีความเสถียรและใช้งานได้ง่ายที่สุดซึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่จะรีบประกาศให้พวกคุณผู้ฟังพวกพี่น้องชาวลำพูนของเราทราบทันทีครับเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับ

ครับยังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้เราจะพูดกันในหัวข้อกินไม่พึงประสงค์ในรถตู้อาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับพ่อแม่พี่น้องครับเวลาที่เราใช้บริการรถตู้โดยสารเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมครับนั่งไปสักพักเริ่มรู้สึกแบบเวียนหัวมึนงงแสบจมูกหรือคลื่นไส้หลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองแค่เมารถธรรมดาแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขนส่งลำพูนขอบอกไว้เลยว่ากินไม่พึงประสงค์ในรถตู้อาจไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับเพราะอาการเหล่านี้อาจเกิดจากการที่มีก๊าซพิษหรือก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากท่อไอเสียรั่วซึมและสะสมเข้ามาในห้องโดยสารซึ่งอันตรายมากๆครับเพื่อความปลอดภัยวันนี้เรามีคำแนะนำฝั่งผู้โดยสารและฝั่งพี่ๆคนขับมาฝากกันครับเริ่มที่ฝั่งผู้โดยสารกันก่อนเลยนะครับ 1. เลือกรถที่มีสภาพดีพยายามหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถตู้ที่ดูสภาพไม่สมบูรณ์หรือมีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นไหม้แปลกๆตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นรถไปครับ 2. ต้องสังเกตอาการตัวเองหากนั่งๆไปแล้วได้กลิ่นผิดปกติเริ่มมึนงงหายใจติดขัดอย่าทนเด็ดขาดนะครับให้รีบบอกคนขับทันทีเพื่อให้หยุดรถหรือเปิดหน้าต่างและประตูเพื่อระบายอากาศด่วนเลยครับส่วนพี่ๆผู้ขับรถและผู้ประกอบการต้องใส่ใจเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษครับ 1. ต้องตรวจสภาพรถทุกครั้งก่อนให้บริการโดยเฉพาะระบบท่อไอเสียควรเช็คอย่างน้อยทุกๆ6เดือนตรวจดูยางกันฝุ่นยางขอบประตูหรือยางอุดตัวถังอย่าให้ฉีกขาดและต้องปิดประตูให้สนิทเสมอครับ 2. ระบบระบายอากาศไม่ควรเปิดโหมดหมุนเวียนในรถทิ้งไว้ตลอดเวลานะครับควรสลับใช้โหมดรับอากาศจากภายนอกเป็นระยะเพื่อให้ก๊าซที่อาจจะสะสมอยู่ถูกระบายออกไปครับ 3. ระวังเรื่องการดัดแปลงสภาพรถนะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับการไปติดตั้งสเกิร์ตท้ายรถแล้วไปปิดทับท่อไอเสียจะทำให้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับม้วนตัวกลับเข้ามาในห้องโดยสารได้ท่อไอเสียที่ถูกต้องจะต้องยื่นพ้นจากตัวรถนะครับ 4. อย่าจอดติดเครื่องในที่อับอากาศนะครับเช่นในลานจอดรถใต้ดินหรือโรงรถที่อากาศไม่ถ่ายเท 5. หากได้กลิ่นผิดปกติหรือผู้โดยสารเริ่มมีอาการเวียนศีรษะต้องหยุดรถและตรวจสอบทันทีห้ามฝ่าฝืนขับต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับหากผู้โดยสารท่านใดพบเห็นรถตู้สาธารณะที่มีสภาพไม่ปลอดภัยมีกลิ่นเหม็นไม่รุนแรงสามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการหลังพักฟังเพลงนะครับ

หนึ่งคนมีวินัยถนนไทยก็เปลี่ยนได้เริ่มต้นจากตัวเราไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในนามของคณะผู้จัดทำรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเจเจกิจพิพัฒน์ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมรับฟังสาระน่ารู้และบทเพลงสตริงที่เราคัดสรรมามอบให้ตลอดระยะเวลารายการนะครับรายการนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนประสานกับพลังแห่งการประชาสัมพันธ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ชาวลำพูนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่านเราจะกลับมาพบกันใหม่เพื่ออัปเดตเรื่องราวดีๆและความห่วงใยเช่นนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 ถึงเที่ยงตรงทางสวทลำพูน FM 95 MHz หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์053-525-548หรือสายด่วน1584หรือผ่านทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนได้โดยตรงครับสุดท้ายนี้ขอให้การสัญจรของทุกท่านเต็มไปด้วยความปลอดภัยขับช้าเปิดไฟหน้าพกใบขับขี่เพื่อตัวคุณและคนที่คุณรักสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียการแข่งขันว่ายน้ำ Asian Age Group Championship 2026ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า7เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลจัดพิธีสำคัญต่างๆในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569โดยในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีและภริยาจะเป็นประธานในพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา7นาฬิกาณท้องสนามหลวงจากนั้นเวลา8นาฬิกาเป็นพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.และในช่วงเย็นเวลา17นาฬิกา30นาทีเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มต่อด้วยพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา19นาฬิกา29นาทีสำหรับส่วนภูมิภาคและต่างประเทศให้จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนอกจากนี้ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกากระทรวงกลาโหมจะเป็นหัวหน้าคณะเชิญเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายณโรงละครอาคาร601สำนักพระราชวังสนามเสือป่ารัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธยวปร.ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้พร้อมร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณทางเว็บไซต์ www.ocsc.go.th และลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลเลิศพิบูลประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคาณป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครอบคลุมพื้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยพิธีบวงสรวงมีนายชัดชัยปิ่นเงินหัวหน้าฝ่ายโหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีเพื่อขอขมาพระแม่คงคาอันเป็นสัญลักษณ์ของสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและวิถีชุมชนรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการซ้อมขบวนเรือในพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือ40ลำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้
3: วันนี้ก็มีการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาเพื่อที่จะเตรียมงานในวันที่26กรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการตักบาตรทางน้ำก็นับเป็นครั้งแรกในกรุงราชนาวีนะครับจะมีการตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์225รูปเพื่อเป็นการเฉลิมพระชนม์พรรษาในหลวงรัชกาลที่10พร้อมกันนั้นก็ได้มีการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานนะครับพร้อมเพียงกันเราดูแล้วก็เน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของทั้งพระภิกษุและก็พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันที่26กรกฎาคมในช่วงเช้านะครับ
2: สำหรับกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตและกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของไทยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของกรุงรัตนโกสินทร์ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กรมการแพทย์นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในชุมชนห่างไกลตลอดเดือนนี้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานด้านการสาธารณสุขโดยนำรถพระราชทานออกให้บริการประชาชนเชิงรุกตลอดเดือนกรกฎาคม2569เพื่อให้ประชาชนในชุมชนและพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 รถพระราชทานดังกล่าวได้ปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรองและเก็บตัวอย่างเชื้อเชิงรุกทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายกรมการแพทย์ได้รับโอนรถพระราชทานจำนวน16คันและได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปรับปรุงภายในรถพร้อมติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทางให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานจนสามารถพัฒนาเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ให้บริการตรวจรักษาเชิงรุกในชุมชนหมู่บ้านวัดโรงเรียนโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ยากตลอดเดือนกรกฎาคมนี้กรมการแพทย์ได้วางแผนนำรถพระราชทานออกให้บริการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีรถพระราชทานออกปฏิบัติงาน15คันจำนวน22ครั้งคาดว่าจะให้บริการประชาชนกว่า 1,500 คนครอบคลุมการตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไปพระภิกษุสงฆ์และประชาชนกลุ่มเสี่ยงจึงขอเชิญชวนประชาชนติดตามกำหนดการออกหน่วยรถของรถพระราชทานในพื้นที่ของท่านและเข้ารับบริการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะการตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาและลดความรุนแรงของโรคได้นฤมลอุดมพรรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเดินหน้าจัดทำแผนวันแพลนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการพระราชดำริเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเร่งขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยกระบวนการวันแพลนมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดและนายอำเภอในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยประจำอำเภอเป็นกลไกหลักในการกำกับติดตามและเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการระยะ5ปีพ.ศ. 2568ถึง 2572ในทุกระดับพื้นที่เข้าได้กันโดยยึดหลักการจัดทำแผนจากล่างสู่บนเพื่อสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนลดการทำงานแบบแยกส่วนพร้อมกำชับให้อปท.ในพื้นที่ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญและสนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนโครงการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลงสู่ระดับชุมชนและหมู่บ้านผ่านกระบวนการวันแพลนเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีเป้าหมายเดียวกันโดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัดรายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ5ปีกลับมายังกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่31ตุลาคมนี้เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และเดินหน้านโยบายไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิน
6: ายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยประชาชนที่ผ่านเกณฑ์สามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับการยืนยันตัวตนและการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหอกระจายข่าวและเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ขยายเวลาการยื่นอุทธรณ์ออกไปจนถึงวันที่20กันยายนนี
7: ้กระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น One Stop Service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับเรากำลังจะขอครม.ในการที่จะยืดระยะเวลาออกไปนะครับจากสิ้นเดือนนี้ไปถึง20กันยาเนี่ยเพราะว่าต้องการให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะอุทธรณ์เนี่ยได้เตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบในทุกมิติไม่ว่าการครอบครองยานยนต์หรือว่าเอกสารต่างๆในการจ้างงานหรือว่าเอกสารในการถ่ายโอนบัญชีอะไรต่างๆหรือว่ามีชื่อในบริษัทต่าง
6: ๆส่วนกรณีประชาชนถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้รับจ้างงานหรือมีชื่อเป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัททั้งที่ไม่เคยรับรู้หรือยินยอมมาก่อนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าสามารถนำเอกสารหลักฐานมายื่นอุทธรณ์และชี้แจงว่าพบชื่อไปปรากฏอยู่ในธุรกรรมทางการเงินต่างๆทางกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ผ่านเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐจากการที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิน
8: างสาวสิริวัลย์คณศรพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการประกาศผลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากรายชื่อปรากฏเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำเอกสารไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อกระทรวงการคลังโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับความเดือดร้อนจริงที่สมควรได้รับสวัสดิการจากภาครัฐโดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จากสาเหตุดังกล่าวสามารถขอตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้โดยต้องระบุรายละเอียดในใบมอบอำนาจว่าเพื่อตรวจสอบการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ประสงค์ขอตรวจค้นข้อมูลสามารถเขียนด้วยลายมือได้หลังจากยื่นเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบพร้อมแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนและบริษัทให้แก่ผู้ขอตรวจสอบโดยการเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างโปร่งใสไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อช่วยรักษาสิทธิ์ให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์ยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร
9: ์พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศว่า สถานการณ์อาชญากรรมออนไลน์ในปัจจุบันยังพบคดีหลอกลวงซื้อสินค้าและบริการรวมถึงคดีแอบอ้างบุคคลอื่นเป็นคดีที่สร้างความเสียหายสูงขณะที่การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารยังเป็นช่องทางหลักของการกระทำผิดสะท้อนว่ากระบวนการอาชญากรรมยังคงใช้บัญชีม้าเป็นกลไกสำคัญในการฟอกเงินและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานยกระดับการปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าทั่วประเทศอย่างเข้มข้นนอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการพนันออนไลน์หรือ AOTC เพื่อยกระดับการสกัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายพนันออนไลน์พร้อมกำชับทุกหน่วยเร่งปิดกั้นเว็บไซต์พนันและขยายผลดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หรือบุคคลมีชื่อเสียงที่โฆษณาหรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์รวมถึงผู้ว่าจ้างเพื่อสกัดกั้นการเผยแพร่และลดการเข้าถึงของประชาชนดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยไทยยืนยันพร้อมเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนร่วมกัน
10: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาจึงได้ยืนยันว่าไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อครั้งประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นทั้งสองฝ่ายจึงควรหารือกันในการแก้ไขปัญหาเช่นพื้นที่ทับซ้อนในทะเลก่อนจะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะการหารือเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจเกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งอาทิการเตรียมการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดประตูการเจรจาแล้วข้ามไปสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับของกฎหมายทะเลหรืออันคลอสก็ต้องนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่ยอมเจรจากันก่อนทั้งที่ยังมีกระบวนการประนอมแบบสมัครใจจึงถือว่าฝ่ายกัมพูชาเลิกปิดช่องทางการเจรจาระหว่างกันส่วนกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการว่าทั้งสองประเทศควรมีการเจรจาเรื่องเขตแดนทางบกไม่ควรนำกระบวนการตามอนุสัญญาอันคลอสมาเกี่ยวข้องนั้นนายเสียศักดิ์ระบุว่าในขณะที่กัมพูชาขอให้ไทยเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC ไทยกัมพูชาแต่กลับไม่ยอมให้มีการพูดคุยในช่องทางภายใต้กระบวนการอันคลอสซึ่งถือเป็นท่าทีที่ย้อนแย้งกันเองและย้ำว่าก่อนที่จะมีการประชุม JBC จะต้องมีมาตรการที่ทำให้ฝ่ายไทยมั่นใจหรือเกิดความร่วมมือระหว่างกันเช่นการเก็บกู้ทุนระเบิดการร่วมกันแก้ปัญหาสแกมเมอร์ปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีประกาศวิสัยทัศน์ Green Thailand ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวย้ำธรรมาภิบาลสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีจัดโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีผู้แทนองค์กรตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดจากหลายประเทศเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Green Dit Forum ครั้งแรกพร้อมชื่นชมสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เริ่มเวทีความร่วมมือระดับนานาชาติสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในการผลักดันธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันทุกประเทศกำลังเผชิญความท้าทายในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญจะมีศักยภาพในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและเพิ่มความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตย้ำว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ต้องอาศัยธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าการดำเนินนโยบายที่วัดผลได้และความโปร่งใสตรวจสอบได้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทสำคัญในการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงนโยบายภาครัฐการสร้างความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดกรีนดิจิทัลเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมนโยบายสู่การปัดเชื่อมนวัตกรรมกับความรับผิดชอบเชื่อมการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและเชื่อมลำดับความสำคัญของแต่ละประเทศเข้ากับความร่วมมือระดับโลกหากทุกประเทศร่วมมือกันด้วยวิสัยทัศน์นวัตกรรมความเป็นผู้ส่วนและธรรมาภิบาลที่ดีจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสังคมที่มีภูมิคุ้มกันและอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนรุ่นต่อไปยืนยันว่าประเทศไทยในฐานะประธานคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมขององค์การสถาบันตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศจะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวด้วยหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนผลิตนาฏฝังแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ปัญหานมล้นตลาดและหนี้สะสมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยกว่า 4,500 ล้านบาทด้วยการขยายช่วงวัยในการสนับสนุนนมโรงเรียนและเพิ่มสภาพคล่องระบายน้ำนมดิบ
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั้งปัญหานมล้นตลาดปัญหาราคาและผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบขนานกันไปทั้งระบบตั้งแต่การตรวจสอบข้อติดขัดในกระบวนการผลิตไปจนถึงการระบายสินค้าที่ค้างสต็อกเพื่อช่วยลดภาระให้เกษตรกรโดยเร็วที่สุดโดยมาตรการระยะสั้นได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการขยายช่วงอายุนักเรียนในการได้รับการสนับสนุนในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อน้ำนมดิบจากเกษตรกรให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาการใช้เงินกู้และเงินจากกองทุนต่างๆเข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดในช่วงที่น้ำนมมีปริมาณเกินความต้องการส่วนกรณีนมค้างสต็อกและใกล้สิ้นอายุการบริโภคขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จำนวนกว่า 1,900,000 หีบกำลังอยู่ระหว่างการเร่งระบายสินค้าผ่านหน่วยงานต่างๆซึ่งล่าสุดได้มีการหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ซึ่งทางพม.ยินดีที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการระบายน้ำนมล็อตนี้ให้ทันก่อนกำหนดเวลา
14: ระยะยาวอ่ะต้องนั่งดูทั้งหมดเลยแหละตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับการผลิตคือผมคิดว่าตอนนี้พอเราดูจากข้อมูลดูจากพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะพอช่วยได้ทีนี้ต้องไปเข้าใจทั้งระบบเลยว่าจากตรงนี้แล้วไปอยู่ตรงไหนแล้วการที่ติดขัดอยู่ปล่อยไม่ออกเนี่ยเป็นเพราะอะไรซึ่งตัวนี้ดำเนินการขนานกันมาอยู่ทีนี้แนวทางที่จะช่วยเหลือเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเราใช้เงินกองทุนนะฮะแล้วก็มาช่วยเหลือในเบื้องต้นละ
13: สำหรับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและหนี้ค้างสะสมของอสค.ที่มีปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 4,500 ล้านบาทนายชนันท์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการทั้งระบบโดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูองค์กรขนาดใหญ่เข้ามาช่วยวางรากฐานใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการขนส่งทางรางตรวจสอบสาเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ขัดข้องในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟพิเศษและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเทิลบัสช่วยขนถ่ายผู้โดยสารเป็นการด่วน
15: นายพิเชษกุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยว่าวันนี้กรมการขนส่งทางรางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุระบบขัดข้องบริเวณจุดกลับรถไฟในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Airport Rail Link คลองตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 2:30 น.ที่ผ่านมาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีสิ่งขีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งหลักกับศูนย์ซ่อมบำรุงจึงไม่สามารถนำขบวนรถออกมาวิ่งให้บริการได้ตามปกติโดยสามารถนำรถออกวิ่งได้เพียง1ขบวนเท่านั้นทำให้ความถี่ในการรอรถไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อขบวนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกรมการขนส่งทางรางได้เร่งประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟดีเซลรางปรับอากาศวิ่งให้บริการรับส่งผู้โดยสารในเส้นทางหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับพร้อมทั้งประสานขอสมก จัดรถโดยสารรถเส้นรัฐเข้าไปช่วยรับส่งผู้โดยสารที่สถานีมักกะสันเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ผู้ให้บริการ Airport Billing เร่งแก้ไขระบบเทคนิคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมดูแลความปลอดภัยและความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณสถานีอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยตรวจสถานประกอบการสั่งปรับปรุง56แห่งพร้อมเปิดรับแจ้งเหตุผ่านทัฟฟี่ฟังดูนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการและความคืบหน้าการดำเนินงานของกทม.ภายหลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านโรงเบียร์นาลาดพร้าวว่ากทม.ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนและยกระดับแนวทางการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการที่มีอยู่ประมาณ 1,091 แห่งโดยได้ปรับปรุงรายการตรวจสอบใหม่รวม17ข้อที่มีความเข้มงวดและครอบคลุมมิติต่างๆมากขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบในช่วง3วันที่ผ่านมาดำเนินการตรวจไปแล้ว824แห่งพบว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน217แห่งต้องปรับปรุงแก้ไข551แห่งและสั่งหยุดให้บริการเพื่อแก้ไขปรับปรุงทันที56แห่ง
16: เรามีการทบทวนแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะจากเหตุการณ์ไฟไหม้นะก็มีปรับปรุงเช็คลิสต์แล้วก็ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สาธารณสุขดูสถานประกอบการอันตรายซึ่งมันจะดูครอบคลุมหลายมิติเลยแล้วก็พัฒนาเช็คลิสต์ใหม่17เช็คลิสต์ซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างเข้มข้นนะแล้วก็สั่งให้ตรวจปูพรมไปมันจากข้อมูลที่ได้มาเมื่อเช้าเนี่ยช่วง3วันเนี่ยที่สถานประกอบการทั้งหมดที่เรามีดูแลอยู่เนี่ยมีประมาณ 1,091 แห่งเป็นสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเราตรวจไปแล้วในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ย824แห่งแล้วก็มีผ่าน 100% เนี่ย217แห่งมีที่ให้ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมใน551แห่งแล้วก็สั่งหยุดปิดให้บริการไป56แห่ง
1: ทางนี้จะมีการตรวจซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนและกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องส่งใบรับรองการตรวจสอบจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมนอกจากนี้กทม.ยังได้เปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแจ้งจุดเสี่ยงเกี่ยวกับสถานประกอบการผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูซึ่งปัจจุบันได้รับแจ้งเหตุมาแล้ว27เรื่องโดยเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบตามจุดที่ได้รับแจ้งอย่างเร่งด่วนพร้อมเตรียมเชิญผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้ง50เขตมาร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ตรวจความปลอดภัยในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ที่มีอยู่ประมาณ 14,000 แห่งอาทิสนามมวยจะต้องกำชับให้มีการส่งรายงานตรวจเช็คอาคารจากผู้ตรวจสอบอาคารอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายควบคุมอาคารรัฐสภาจัดโครงการไลบรารีทอล์กชูหลักสุจิปุลิเป็นรากฐานการอ่านและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพร้อมส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
17: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการ Library Talk หัวข้อสุจิปุลิ4กุญแจสู่การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษและมอบกิตติบัตรออนไลน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเน้นย้ำว่าสุจิปุลิประกอบด้วยการฟังคิดถามและเขียนซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ของประชาชนในทุกยุคทุกสมัยพร้อมกล่าวว่าในอดีตผู้เล่าเรียนจะต้องยึดหลักสุจิปุลิเป็นแนวทางในการศึกษาหาความรู้แต่เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไปจึงเห็นความจำเป็นในการสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้แบบดั้งเดิมกับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งนี้แม้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นแต่ก็อาจทำให้ผู้เรียนขาดความเพียรในการค้นคว้าด้วยตนเองซึ่งการอ่านการจดบันทึกและการเขียนยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยหล่อหลอมให้เกิดปัญญาภายหลังการปาฐกถานายโสพลได้มอบหมายกิจกรรมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้แก่การประกวดคัดลายมือความยาว15บรรทัดชิงเงินรางวัล 2,000 บาทและการประกวดเรียนความในหัวข้อสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมงานในวันนี้โดยมีรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาทและรางวัลชมเชย2รางวัลรางวัลละ500บาทสวิสาปทุมมารายงาน
1: เหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายเร่งรวบรวมหลักฐานพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการ
18: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า
19: ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบยืนยันว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิซูบิชิรุ่นแลนเซอร์สีเทาและใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งไม่ตรงกับรถที่นำมาก่อเหตุผลการพิสูจน์ซากรถและหมายเลขเครื่องยนต์พบความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีหมายจับตามกฎหมายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนผลการตรวจสอบวัตถุระเบิดเบื้องต้นพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนภายในรถยนต์โดยใช้ถังแก๊สขนาด4กิโลกรัมและ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์องค์ประกอบและรูปแบบการประกอบระเบิดอย่างละเอียดรวมถึงเปรียบเทียบกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุภายหลังเกิดเหตุหน่วยงานความมั่นคงได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงและสถานที่ราชการพร้อมเข้มงวดการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อคลี่คลายคดีและนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำที่มุ่งหน้าไปยังจีนและอินเดียต้องเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและขู่ปิดช่องแคบบัฟอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่ากลุ่มกบฏฮูตียังไม่ได้ปิดช่องแคบบับอันมันเดฟและสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้หากกลุ่มกบฏฮูตีทำเช่นนั้นทั้งนี้ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยราคาน้ำมันดิบเบรนอยู่ที่กว่า91ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลและราคาน้ำมันเบนซินของสหรัฐอยู่ราว4ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอน
1: นายพีทเฮกเซ่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมาการจัดสรรงบประมาณของวุฒิสภาที่ระบุว่าจากการประเมินล่าสุดพบว่างบประมาณที่สหรัฐใช้ในการทำสงครามกับอิหร่านอยู่ที่ราว 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วและค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่30กันยายนนี้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐจำเป็นต้องได้รับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งจำเป็นและเร่งด่วนทางนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขอให้สภาคองเกรสอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะถูกใช้สำหรับปฏิบัติการทางทหารในอิหร่านจนสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกสภาพคองเกรสทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามกับอิหร่านเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้แจ้งต่อสภาคองเกรส
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้กล่าวว่าจีนและสมาชิกอาเซียนยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุข้อสรุปประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC โดยเร็วที่สุดและให้คำมั่นว่าจีนและมาเลเซียจะยกระดับความร่วมมืออย่างรอบด้านเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้านนายโมฮัมหมัดระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียและอาเซียนอยู่ในระดับที่ดีที่สุดพร้อมยืนยันว่ามาเลเซียมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวและเน้นย้ำว่าข้อสรุป COC จะช่วยปกป้องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐสภาฝรั่งเศสผ่านร่างกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้ต้องดำเนินการปิดบัญชีผู้ใช้งานของผู้ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์รวมถึงต้องใช้ระบบตรวจสอบอายุที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของฝรั่งเศสด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้เยาวชนลดการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและหันมาอ่านหนังสือให้มากขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและยังหวังให้ร่างกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ในเดือนกันยายนนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งเศสกลายเป็นประเทศแรกในยุโรปที่ใช้มาตรการห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเยาวชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากวันสุดท้ายประเภทท่ากบ50เมตรชายรุ่นอายุ 13-14 ปีกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งว่ายน้ำแบบม้วนเดียวจบทำเวลาได้ 29.76 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองส่วนวชิรยาทละวงคว้า2เหรียญเงินในรุ่นอายุ 13-14 ปีหญิงจากรายการฟรีสไตล์50เมตรด้วยเวลา 26.59 วินาทีและท่ากบ50เมตรเวลา 32.48 วินาทีขณะที่ณัฐกฤตตาลีกิจจากรนักกีฬาชุดยูทโอลิมปิก2026คว้าเหรียญเงินจากท่ากบ50เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงด้วยเวลา 32.10 วินาทีและทิติรัตน์เจริญทรัพย์คว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์ 1,500 เมตรรุ่นอายุ 17-18 ปีหญิงปิดท้ายด้วยการคว้าเหรียญเงินผลัดผสม 4x100 เมตรผสมชายหญิงด้วยเวลา 4:05.94 วินาทีสรุปทัพว่ายน้ำเยาวชนไทยทำได้7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบเมนดรอประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสไทยเอาชนะวาเนียภารวันนักหัวชาวฟิลิปปินส์ไป 6-1 และ6-0 ส่งผลให้อาพรนันผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันนิพาทาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันด้านประเภทชายเดี่ยวการนเรศครูศักยะวงนักหวดเยาวชนไทยเอาชนะโนอาหยางจากสหรัฐอเมริกา 2-0 เซต 6-3 และ 6-1 ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันแบดมินตันรายการไชน่าโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมืออันดับ14ของโลกจากแคนาดาไป2-1เกม21-12 12-21 และ21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามด้านบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกเอาชนะดาวิกาซีฮักมืออันดับ32ของโลกจากอินเดียไป2-1เกม21-19 19-21 และ21-13 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับภูตรีกุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียประเภทคู่ผสมรอบแรกภคพลธีระรัชกุลกับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกโชว์ฟอร์มแกร่งไล่ตบเอาชนะอูกวนซุนกับลีเชียซินคู่มืออันดับ41ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-8 และ21-13 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับทอมชีเกลกับเดลฟีนเดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งเอ็กเผิง International Ice Hockey Cup 2026 Asia Elite Series ที่บมจ. Millennium Group Corporation Asia รอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีทีม Thailand Black เอาชนะ Taipei Fuzhou Select ไป 4-0 หลังเปิดเกมบุกต่อเนื่องส่งผลให้ Thailand Black คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนรองแชมป์เป็นของ Taipei Fuzhou Select และอันดับ3คือ Indonesia Garuda Select ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีฮ่องกง CSA คว้าแชมป์ไปครองโดยมีไทเปโฟโซนยูธจบที่รองแชมป์และไทยแลนด์แบล็กตามมาในอันดับ3นายดงพลรุจิธรรมทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและนายสุรศักดิ์เกิดจันทึกรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายส่งเสริมกีฬาร่วมเป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพประจำปี2569ที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่8สิงหาคมนี้ที่โรงยิม4มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันปทุมธานีเทควันโดมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เมืองปทุมธานีเป็นศูนย์กลางเรื่องกีฬาที่หลากหลายเพราะเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติปทุมธานีมีทั้งนักกีฬาที่เคยคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกเกมอย่างเทวินหานปราบรวมถึงยังมีโรงยิมฝึกซ้อมที่ได้มาตรฐานจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันครั้งนี้จะประสบความสำเร็จและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนักกีฬาเทควันโดเยาวชนเลือดใหม่ให้ทีมชาติไทยได้อีกด้วยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกันทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาระหว่างสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ Thailand Esports Stadium โดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนากีฬาอีสปอร์ตในระดับอุดมศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักกีฬาบุคลากรและการจัดการแข่งขันให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากลโดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านกีฬาอีสปอร์ตวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาและนักกีฬาอีสปอร์ตได้พัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบตลอดจนส่งเสริมการวิจัยการฝึกอบรมและการสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตรองรับการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตไทยในอนาคตขณะที่นายวันลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตต้องการพัฒนาเยาวชนให้ครบทุกด้านหนึ่งในนั้นคือด้านกีฬาที่ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการมาโดยตลอดการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีสปอร์ตรวมถึงบุคลากรเพราะกีฬาอีสปอร์ตสามารถพัฒนาเยาวชนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้ที่สำคัญสามารถนำความเข้าใจต่างๆไปสู่สังคมได้เป็นอย่างดีทางมหาวิทยาลัยจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตที่จะพัฒนาเยาวชนรวมถึงบุคลากรให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026นัดแรกกับทีมชาติลาวโดยชยพลอดทนกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและเป็นเกียรติที่ได้มารับใช้ทีมชาติในครั้งนี้โดยจะพยายามมุ่งมั่นขยันและจะวิ่งให้มากที่สุดและพัฒนาการทำประตูเพื่อจบสกอร์ให้ได้ส่วนเรื่องตำแหน่งในการเล่นที่ทำได้ทั้งแบ็คซ้ายและกองกลางก็พร้อมเล่นทุกตำแหน่งตามที่โค้ชฮัสซันวางตัวให้ด้านกรกฎพิพัฒน์นัดดากล่าวว่าการซ้อมที่ผ่านมาค่อนข้างเข้มข้นเหมือนปรีซีซั่นเนื่องจากคู่แข่งในสายหลายชาติก็พัฒนามากขึ้นทำให้ทีมชาติไทยประมาทไม่ได้และตั้งเป้าจะไปให้ไกลที่สุดและทำเต็มที่ซึ่งนักเตะทุกคนในทีมต่างฝึกซ้อมแท็กติกส่วนตัวตามที่โค้ชแนะนำและพยายามเร่งความฟิตเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการแข่งขันครั้งนี้สำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B โดยมีโปรแกรมจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผานิชคาดนาครายงาน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
21: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
22: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์ พื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าทานตะวันทานตะวันประกอบด้วยคำว่าทานกับตะวันคำว่าทานเขียนททหารสระอานอหนูมีความหมายว่ารับไว้หรือต้านไว้เช่นเขาต่อเติมอาคารโดยไม่มีความรู้ทำให้เสาเข็มทานน้ำหนักไม่ไหวจึงพังทลายลงมาส่วนคำว่าตะวันเขียนต่อเต่าสระอะวอแหวนไม่หันอากาศนอหนูกร่อนมาจากตะวันหมายถึงดวงตาของเวลากลางวันคือดวงอาทิตย์เมื่อรวมกันเป็นคำทานตะวันแปลว่ารับตะวันหมายถึงรับแสงของดวงตะวันทานตะวันเป็นไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีดอกกลมใหญ่สีเหลืองซึ่งชอบแสงตะวันมากจึงบานรับแสงในตอนเช้าและหันดอกตามดวงตะวันเมล็ดทานตะวันใช้กินและสกัดเป็นน้ำมันได
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: 12นาฬิกา46นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเป็นกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ช่วง 24-25 กรกฎาคมนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่าง

0: น้ำลงเต็มที่เวลา8นาฬิกา13นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา48นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา48นาที
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจัดแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02634-4999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะท่านผู้ฟังครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสงกรานต์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริเวณอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ปรากฏทางรถไฟในอดีตขึ้นมาจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์โดยทางรถไฟสายนี้คือสถานีนิเทศที่จมอยู่ใต้น้ำมาเป็นเวลานานกว่า40ปีสถานีนิเทศเป็น1ใน6สถานีหลักของทางรถไฟที่เชื่อมไปสู่เมียนมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทางรถไฟนี้เชื่อมโยงกับทางรถไฟอีกสายหนึ่งที่มีชื่อเสียงและโหดร้ายที่สุดของไทยนั่นคือทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่สร้างโดยกองทัพทหารญี่ปุ่นเพื่อเดินทางผ่านเมียนมาไปยึดอินเดียซึ่งขณะนั้นเป็นอาณานิคมของอังกฤษเริ่มก่อสร้างในปลายปีพุทธศักราช2485ตรงกับช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่2ใช้เวลาในการสร้างรวมทั้งสิ้น1ปีสร้างจากชายแดนไทยเมียนมาระยะทางรวม415กิโลเมตรทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุกอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่โดยสะพานข้ามแม่น้ำแคว

0: ทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์3องค์เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองทันบูซายัตอย่างไรก็ตามการสร้างเส้นทางรถไฟดังกล่าวกองพันทหารญี่ปุ่นได้อาศัยเฉลยศึกชาวอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาวอเมริกันรวมถึงแรงงานจากไทยเมียนมามาลายูและเวียดนามในการก่อสร้างการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดเนื้อและหยดน้ำตาของแรงงานเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาร้อนชื้นทั้งยังมีการใช้แรงงานอย่างหนักซึ่งทำงานถึงวันละ12ถึง18ชั่วโมงทำให้แรงงานอ่อนเพลียผนวกกับการขาดอาหารและน้ำสะอาดจึงทำให้เกิดโรคระบาดในเวลาต่อมาการก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะจึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 100,000 คนความโหดร้ายดำเนินไปจนถึงปีพุทธศักราช2488เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรชนะสงครามและการล่าถอยของกองทัพญี่ปุ่นได้มีการจัดสร้างอนุสรณ์สถานแด่ผู้เสียชีวิตในการสร้างทางรถไฟสายมรณะขึ้น2ที่นั่นคือที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักและที่สุสานทหารสัมพันธมิตรเขาปูนหรือสุสานช่องไก่ทั้ง2ที่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในปัจจุบันทางรถไฟสายมรณะเป็นเส้นทางรถไฟที่ผู้คนใช้สัญจรไปมารวมถึงท่องเที่ยวไปในเส้นทางสายตะวันตกทำกลางความเขียวขจีของแมกไม้และสายน้ำแควที่ไม่ไหลย้อนกลับครั้งหนึ่งที่แห่งนี้คือสุสานของผู้คนทำกลางไฟสงครามวันนี้ทางรถไฟที่จะทอดยาวไปสู่อีกหลายประเทศทั่วโลกควรเป็นทางรถไฟสายสันติภาพหรือไม่จบบทความประจำวันเรื่องหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทางรถไฟสายมรณะเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการมองลำปูนนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 เมกะเฮิรตซ์นะครับในวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันพุธนะครับเนาะที่22กรกฎาคมนะครับ2569นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาดีๆนะครับที่ทางสำนักงานที่ต่างสวทลำปูนนะครับเนาะที่ได้มอบเวลามอบโอกาสให้กับต่างหน่วยงานต่างกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งวันนี้ผ่านรายการยุติธรรมพบกับประชาชนนะครับก็มีหลายหลักมีหลายหน่วยงานนะครับที่หมุนเวียนนะครับพัดเปลี่ยนกันมาสร้างความรู้นะครับมาอู้จากกับพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะครับซึ่งวันนี้กับผมเองนะครับนายกรณัตตากาศนะครับพนักงานคุมประพฤตินะครับหรือว่าน้องน็อตก็ท่านอาจจะคุ้นชินเสียงมาอยู่แล้วนะครับเนาะก็พบกันหลายๆครั้งกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งก็มีครับน้องแหม่ม2ท่านนะครับ2คนที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้องๆแก่นำจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนนะครับเดี๋ยวให้น้องได้แนะนำตัวนะครับเนาะว่าชื่ออย่างใดพ่องนะครับ
1: ครับผมแม็กสนายุสุการครับประธานชมรมทูบีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนครับ
2: สวัสดีครับผม3ครับสุกิจมูลิงครับเลขานุการและเหตุลังยิกของทูบีนัมเบอร์วันคุมประพฤติลำปูนครับ
0: นะครับก็อาจจะเขินเสียงกล้องเสียงไมค์หน่อยนะนะครับเพราะว่าน้องๆ นะครับเป็นแกนนำรุ่นที่3เนาะรุ่นที่3ที่ได้เข้ามาครับเคลื่อนงานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนนะครับก็ต้องนำเรียนครับพี่น้องท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะว่าวันนี้เราขับเคลื่อนงานดำเนินการนะครับหลายๆงานหลายๆกิจกรรมนะครับซึ่งต่างชมรมทูบีนัมเบอร์วันก็เป็นหนึ่งในชมรมของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนนะครับซึ่งก็มีสมาชิกนะครับที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลเนี่ยยังหลากหลายนะครับก็หลักๆวันนี้เรามาพูดจักกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนกันก่อนนะครับเนาะก็อย่างที่ได้นำเรียนสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนเนี่ยของเราเนี่ยทำงานในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับตีสารกำหนดเงื่อนไขให้มีเงื่อนไขคุมความประพฤตินะครับมีเงื่อนไขที่จะต้องทำงานบริการสังคมในคดีต่างๆนะครับที่แน่นอนครับคดีที่มีจำนวนเยอะก็คือเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับเนาะที่ค่อนข้างจะมีจำนวนเยอะก็สมาชิกก็เกือบ 2,000 กว่าคนนะก็ 90% ก็เป็นคดีของยาเสพติดนะครับแล้วก็เห็นประมาณ 10% ก็จะเป็นคดีทั่วไปนะครับที่ทางสำนักงานดูแลในแต่ละปีต่อปีอยู่นะครับก็เป็นพื้นที่นะครับเนาะที่อยากให้โอกาสกับทุกคนนะครับอยากให้โอกาสกับพี่น้องที่เป็นทั้งสมาชิกของสำนักงานคุมพืชนะครับที่จะได้มาทำกิจกรรมกันอย่างสร้างสรรค์นะครับเนาะชมรมทูบีของบ้านนี้มีตั้งแต่ปี62แล้วเนาะไม่ที่ว่านะมี62นะครับเนาะก็โดยน้องแม็กครับน้อง3เนี่ยก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการขับเคลื่อนในปีนี้นะครับที่เป็นรุ่นที่3แล้วนะครับซึ่งก็นำพาชมรมทูบีน้ำวันของสำนักงานเนี่ยก้าวไปสู่ไปเมืองทองมาละ
1: ครับไปเมืองทองมาละ
0: ไปเมืองทองมาเรียบร้อยนะครับ
1: อาทิตย์ที่แล้ว
0: เพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็แฮมสักเดี๋ยวจะให้เล่าบรรยากาศเนาะไปเมืองทองมาเป็นยังไงเนาะแต่ก่อนหน้านี้เราจะขอน้องๆได้ลองเล่าก่อนว่าเอ้ยจากแรงบันดาลใจของเฮาหรือสิ่งใดที่ทำให้เฮาเนี่ยได้อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองเนาะ
1: ครับ
0: น้องแม็กอาจจะบอกว่าแม็กก็อาจจะเป็นคนที่เคยก้าวพลาดมา
1: ครับผม
0: คนที่เคยก้าวพลาดมาก้าวพลาดแน่นอนเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็เคยหลงผิดอยู่นะครับเนาะแล้วก็ผันตัวเองเข้ามาสู่ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับแก้ไขตัวเองอย่างไรนะครับเป็นพื้นที่ที่ตั้งสำนักงานอยากจะเล่าแชร์ประสบการณ์นะครับเนาะความบทเรียนของชีวิตเราอาจจะมีหลากหลายเหมือนกันครับเนาะที่ผ่านมานะครับแต่ก็นำมาเป็นบทเรียนชีวิตแล้วก็ก้าวอย่างมั่นคงต่อไปนะครับก็น้องแม็กนี่คดี
1: ยาเสพติดครับ
0: ยาเสพติดเลยเนาะ
1: ครับ
0: ของน้องสามที่เป็น
2: เมาแล้วครับ
0: เมาแล้วครับนะครับก็มีทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะครับวันนี้ทั้งเมาแล้วครับทั้งยาเสพติดนะครับแต่ทีนี้ครับการที่การปรับเปลี่ยนเนาะการปรับเปลี่ยนตัวเองหรือการพัฒนาตัวเองเนาะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เสมอเมื่อไรก็อาจจะปรับเปลี่ยนตัวเองจากการได้รับโอกาสเนาะหรือปรับเปลี่ยนตัวเองอาจจะการที่เราหู้ละว่าเราจะต้องแก้ไขในจุดๆไหนของเรานะครับก็ชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ให้โอกาสกับทุกๆคนนะครับไม่ได้เฉพาะแกนนำหรือไม่ได้เฉพาะไหนให้โอกาสกับสมาชิกของเราทุกคนนะครับที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤตินะครับหรือจะเป็นสมาชิกสมทบที่อยู่ต่างนอกเราอยากมีพื้นที่ต่างๆอยากช่วยกันนะครับในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ได้นะครับเนาะการดำเนินงานชมรมทูบีนวัดเนี่ยน้องสามครับเราดำเนินการเนี่ยมันมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่3ก3ยครับ
0: องค์ประกอบนี่3ก3ยแน่นอนแน่นอนอันนี้ไปประกวดมาแล้วนะต้องแม่นเลยองค์ประกอบเลยนะ3ก3ยนะครับเนาะองค์ประกอบจริงๆแล้ว2B number 1ของจังหวัดลำปูนนี่มี30กว่าชมรมนะเนาะ30กว่าชมรมแล้วก็มีแฮมหลายๆชมรมที่ยังไม่ได้เข้าไปสู่ในการประกวดระดับภาคและก็ประเทศอยู่นะครับก็ต้องชวนกันไปนะครับเนาะชวนกันเข้าไปนะครับในเรื่องของการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับจริงๆของเฮาก็เป็นปีที่2นะครับเนาะที่นำชมรมเข้าไปสู่การประกวดในระดับประเทศนะครับในองค์ในการขับเคลื่อนงานก็3องค์ประกอบองค์ประกอบ3อย่าง3กเนาะ3ยนะ
2: ก
0: ที่1นี่อย่างของฮะ
2: ก็กรรมการครับ
0: ก็กรรมการเนาะกรรมการนี่เขาแบ่งเป็นยังไงพงศ
1: ์3ส่วนครับ
0: กรรมการนี่มี3ส่วนเนาะ
1: ครับ
0: กรรมการส่วนที่1นี่ก็เป็นกรรมการที่ปรึกษาก็ฮะ
1: เป็นประธาน
0: เป็นประธาน
2: แม่นครับ
0: ซึ่งนำโดยท่าน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
0: ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านได้กรณีเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์เลยนะครับเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือท่านคณะกรรมการอำนวยการนะครับซึ่งนำโดยใครฮะ
1: ดารุณีผอ.ดารุณีใช่ไหม
0: ครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานคุมพืชจังหวัดลำพูนนะครับเนาะท่านผู้อำนวยการดารุณีชัยวรรณานะครับเนาะที่คอยให้คำแนะนำคอยอำนวยการสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของกกรรมการที่สุดท้ายแล้วคณะกรรมการรุ่นที่3ก็คือหมู่เฮา
2: เหมือนกัน
0: ที่จะขับเคลื่อนที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับเนาะอันนี้กอที่1เนาะกอที่2นี่กองทุนเน
2: า
0: ะ
2: กองทุนครับ
0: ก็กองทุนนะครับเนาะหาสตังค์อย่างไรของกองทุนมัน
1: ขายเสื้อผ้า
0: อ๋อขายเสื้อเนาะ
1: เปิดร้านน้องมีสุข
0: เปิดร้านค้าน้องมีสุ
2: ข
0: นะครับก็อย่างที่นำเรียนครั้งก่อนเฮาก็เคยนำเรียนกับท่านนะครับเนาะว่าการดำเนินการโครงการของเฮาเนี่ยเรามีทั้ง3ก3ยนะครับเนาะและกสุดท้ายคือกิจกรรม
1: ครับ
0: ไม่ก็ก็ต้องมีกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะทำจะขับเคลื่อนกันมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยองค์ประกอบของโครงการ To Be Number 1เนาะก็จะต้องดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่สะท้อนที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับน่าจะไปอยู่ในยุทธที่2ยุทธศาสตร์ที่2ก่อนเนาะในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชนเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องราวนี้เนี่ยเฮานำเรื่องราวชีวิตของเฮาเนาะใช่เนาะน้องแม็กครับ3ไปบอกเล่ามันก่อว่าชีวิตเฮาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผ่านอย่างมาต่างๆเนาะแต่ว่าการจัดการหรือการแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตของเฮาเนี่ยมันเหมือนกันแม่นก่อเหมือนน้องแม็กเองนะชีวิตตะกอนก็ดีอยู่แม่นก่อตะกอนเป็นหนุ่มโรงงานก่อ
1: ครับผม
0: อยู่ที่จังหวัดระยองอยู่ไหนก
1: ็ชลบุรีครับ
0: ชลบุรีเนาะแล้วก็เกิดปัญหาวิกฤตต่างๆนะครับว่าเรื่องอย่างก็โควิด
1: ครับ
0: เรื่องโควิดก็เลยได้ลาออกแล้วก็พิ้งมาอยู่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับจริงๆแล้วผู้ฟังคงอยากจะรู้เนาะว่าทำไมถึงได้ก้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในจังหวะนั้นเนี่ยในอารมณ์นั้นอู้เมืองก็ได้นะ ในจังหวะนั้นเนี่ยเฮาบ่มีเฮาอาจจะบ่มีบ่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในลำปูนเลยเนาะ
1: ครับ
0: เฮาไปใช้ชีวิตที่ ต่างจังหวัดหมดเลยนะครับแต่ว่าปิกมาแล้วมันเกิดอย่างขึ้นกับเฮาเนี่ยถึงว่าได้ตัดสินใจที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือเข้าไปยุ่งกับยาเสพติด
1: มันก็เป็นเหมือนกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนาะก็เหมือนกับแบบยังไงอ่ะก็เหมือนกับเฮามีงานทำเฮามีงานทำเฮาก็ไปอยากก้าวกระโดดไปเลยครับมันใจชีวิตในตามที่เป็นสเต็ปที่มัน
0: ควรจะเป็น
1: ครับ
0: เฮาอยากใจชีวิตแบบอยากได้ชีวิตที่ก้าวกระโดดไปเลย
1: ครับ
0: คือทางลัดเลย
1: ครับ
0: ไปถึงแจ็คพอตเลยนี่เหรออ๋อมาได้แบบมาได้แบบใจชีวิตตามสเต็ป1 2 3ค่อยไปเนาะแต่เฮาอยากมีชีวิตที่ก้าวกระโดดเฮาก็เลยเลือกเส้นทางที่เป็นทางอาจจะทางลัดเลย
1: ครับผม
0: ทางลัดเลยนี่เนาะโดยการเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเนาะไปในเรื่องของการใจก่อนใจเนาะ
1: ใช่อยู่
0: ใจอยู่นะครับเนาะใจในเรื่องของการจำนาย
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเข้าไปเลยแต่จริงๆแล้วเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรของตอนนั้นมันมีคนเตือนมันมีคนฟังหรือมันมีคนบอกบัดดี้เนอร์อย่างอีกก
1: ่อมีครับ
0: มีคนเตือนคนบอกมีหมดเลย
1: มีหมดครับแต่เฮาในตอนนั้นเฮาไม่ได้คิดอย่างละครับเพราะว่ามันหลงระเริงอยู่กับสิ่งนั้นไปละเฮาไม่ได้คิดถึงคนรอบข้างเฮาเลยเฮาคิดแค่ว่าเฮามีความสุขกับตรงนั้นเฉยๆมันก็เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบไป
0: ตอนนั้นเฮาคิดว่าเฮามีความสุขแค่ตอนนั้นเลย
1: ครับตรงนั้น
0: เฮาตรงหน้านั่นแหละความสุขของเฮาคือแค่นั้นเลย
1: ครับไม่ได้มองถึงอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรผลกระทบอย่างไรเฮาก็ไม่ได้มอง
0: ถึงว่านั่นก็คือมองแค่ตรงนั้นเลย
1: ครับ
0: ก็เลยหลงไปอยู่ในวังวนนั้น
1: ครับ
0: หลงไปสุดแต่สุดท้ายแล้วมันก็หนีพ้นเนาะในเรื่องของการถูกจับกุม
1: นั่น
0: เอง
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบกันนะครับเมื่ออยู่ในซัมสิ่งในพิงสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะ
1: ครับ
0: ก็หนีพ้นแต่ละคนก็หนีพ้นนะครับเนาะสุดท้ายก็โดนจับกุม
1: ครับ
0: เนาะจนโดนจับกุมแล้วก็ศาลพิพากษาก็จำคุกอยู่เนาะ
1: จำคุกครับ
0: จำคุกอยู่แล้วเฮาทบทวนชีวิตเฮาเนี่ยเฮาคิดว่าชีวิตเฮาเนี่ยเป็นอย่างไรพ่อง
1: มันก็ผมติดอยู่ในห้างเหมือนเนาะมันก็เลยมีเวลาที่แบบได้ปีกมามองตัวเขาว่าไอ้สิ่งที่เฮาเคยทำไปอ่ะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างกับใครเลยมีแต่เสียอย่างแรกก็คือเสียความเป็นตัวเองเนาะเสียเวลาผมโชคดีที่ว่ายังไม่ได้เสียสูญเสียครอบครัวหรือว่าคนที่เฮาฮักไปไง
0: ยังมีคนที่เรารักแล้วยังมีครอบครัวที
1: ่คอย
0: ยังรออยู่และคอยซัพพอร์ตเฮาตลอด
1: แต่บางคนเขาอาจจะสูญเสียมากกว่าผม
0: เฮายังแต่ที่แน่ๆเฮาเสียเรื่องเวลาไปแล้วมันก
1: ็
0: เสียเรื่องเวลาเหมือนเฮาเหมือนยุดไปอยู่ตรงนั้นเลย
1: ครับมันมีประโยชน์อย่าง
0: เกิดมันมีประโยชน์เลยหายไปเลยช่วงเวลาชีวิตนี้ตรงนี้หายไปเลยแทนที่จะไปเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหายไปหมดเลยนะครับเนาะโอเคก็เป็นชีวิตเรื่องราวของเฮานะครับจากวันนี้เนี่ยเฮารู้สึกบอกว่ามันมีผลกระทบกับชีวิตของเยอะเนี่ยเฮาอยากจะโอ้คุยอย่างกับเพื่อนๆก็ยังตี้ยังอาจจะยังเกี่ยวข้องอยู่หรือตี้ยังบ่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาสำหรับเขาหรืออย่างไรอะครับอยากให้แม็กได้ลองอู้คุยกับเพื่อนๆที่ฟังรายการอยู่หรือผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ที่จะอาจจะมีแรงในการใช้ชีวิตแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเกิดขึ้น
1: เนาะผมคนนึงที่แบบเคยพลาดเคยเสียอะไรอย่างหลายๆอย่างมาก็คนที่ยังทำอยู่ก็อยากคิดดีๆดึงสติตัวเก่ากลับมาว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างเฮาเลยนะเพราะว่าคนเฮายังเริ่มต้นใหม่ได้เสม
0: อ
1: ผมขออธิบายมาถูก
0: เฮายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมออาจจะมองว่าชีวิตเฮามัน
1: ไม่ได้มีแค่เรื่องนี้
0: แค่เรื่องนี้อย่างเดียว
1: ครับ
0: มันยังมีแหมหลายมุมมองเนาะหลายๆอย่างตีชีวิตทําเฮาก้าวไปข้างหน้าได้เป็น
1: ครับ
0: ชีวิตเฮามันบางคนติดอยู่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเรื่องของการใช้ยาเสพติดเรื่องของวังวนที่อยู่ในการใช้ยาเสพติดนะครับเหมือนผมที่เคยบอกกับสมาชิกของสำนักงานคุ้มครองทุกครั้งนะครับถ้าวันนี้ทุกคนที่เป็นสมาชิกอยู่ยังใช้ชีวิตอยู่ในกะละมังที่มันบูดๆเบี้ยวๆนะชีวิตมันก็อยู่ในวงวังวนนะครับแต่วันนี้ถ้าเลือกใช้ชีวิตใหม่นะครับเลือกดูแล ตัวเองเลือกที่จะทำอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งก็มันมีใครการันตีได้ว่าชีวิตต่อไปข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่มันจะไม่เหมือนเดิมนะครับผลลัพธ์มันก็จะไม่เหมือนเดิมถ้าเราลองใช้ชีวิตแบบใหม่ๆดูนี่นะครับก็น่าจะเป็นความหมายที่แม็กอยากจะสื่อสารไปนะครับเนาะว่าลองทำอย่างสิ่งใหม่ๆผมก็เชื่อนะครับว่าได้แม็กได้ลองทำอย่างสิ่งใหม่ๆที่เคยทำก็เคยได้ไปนำเสนอ
1: ครับ
0: ได้ไปนำเสนอชมรมทูบีนัมเบอร์วันบนเวที
1: ครับ
0: ได้ซ้อมในเรื่องของบทพูดบทต่าง
1: ๆครับผม
0: มาเคยทำมาก่อน
1: เคยทำ
0: เป็นคนขี้อาย
1: ครับ
0: คนขี้อายมาเคยทำมาก่อนนะครับแต่ก็ทำได้ดีนะครับเนาะเดี๋ยวอยากให้สามได้เล่าบรรยากาศของการนำชมรมไปประกวดดีกว่าว่าเป็นอย่างไรห้องในเรื่องของการนำชมรมทูบีวันของสำนักงานคุ้มพืชเจ้าละปูนเนี่ยไปประกวดชมรมนะครับในระดับประเทศที่ผ่านมาเมื่อวันที่12ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเนาะก็มีหลายๆชมรมครับที่เดินทางไปด้วยกันนะครับเนาะเดินทางไปร่วมกันไปเชียร์กันไปให้กำลังใจกันนะครับเพื่อที่จะรวมใจกันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดไม่ก็น้องสามครับเนาะเป็นได้บรรยากาศเป็นได้ห้อง
2: คนนักครับ
0: คนนักเนาะ
2: คนนักครับ
0: ได้มีโอกาสที่ไปสัมผัสคนเยอะเนาะ
2: แม่นะครับ
0: แล้วก็นำเสนอบทพูดบนเวที
2: วันนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับ
0: ครั้งแรกเหมือนก
2: ันบนเวทีครับมาเกยเหมือนกันครับ
0: มาเกยเหมือนกัน
2: กดดันเหมือนกัน
0: กดดันตื่นเต้นกดดัน
2: แม่นครับคนดูมันเยอะครับมันเยอะเกินกองเชียร์ก็เยอะครับ
0: แม่นเชียร์ก็เยอะคนดูก็เยอะนะครับเนาะบรรยากาศในวันนั้นนี่เต็มไปด้วยของทั้งคนที่ทั้งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะทั้งคนที่เป็นน้องๆเยาวชนต่างๆนะครับเนาะที่เต็มไปด้วยพลังผมคิดว่าเป็นเต็มไปด้วยพลังของพลังของการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเนาะเพราะทุกชมรมดำเนินการตามองค์ประกอบของโครงการหมดเลยนะครับเนาะแต่วันนั้นเหมือนเอาของดีเนาะของดีไปโชว์กันของละปูนเฮาก็เอาของดีไปโชว์เอาของดีไปโชว์นะครับก็ไปทั้งบูธนิทรรศการนะครับเนาะได้นำเสนอบูธนิทรรศการไปนำเสนอทั้งบนเวทีนะครับเนาะแล้วก็มีโอกาสนะครับเนาะที่เข้ารับพระราชทานรางวัลนะครับชมรมนะครับเนาะในระดับดีเด่นนะครับประจำปี2568นะครับที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับดีเด่นนะครับก็เป็นการขับเคลื่อนดำเนินงานนะครับชมรมทูบีวันที่อยู่ภายใต้ของสำนักงานคุ้มพืชนะครับจากแรงบันดาลใจน้อยๆนะครับจากผู้ที่เคยก้าวพลาดนะครับเนาะจริงๆก็มีแฮมหลายคนนะครับที่เป็นแกนนำชมรมของเรานะครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนนะครับซึ่งปีนี้ก็นำทีมโดยน้องแม็กนะครับน้องสามนะครับจริงๆน้องสามเป็นแฮมคนหนึ่งนะครับที่มาได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2: นะครับ
0: แต่เป็นในเรื่องของเมาแล้วครับ
2: เมาแล้วครับครับ
0: นะครับก็เป็นแฮมหนึ่งภารกิจที่สำนักงานคุ้มพืชนะครับที่ดูแลนะครับเนาะสมาชิกทั้งกลุ่มเมาแล้วครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้เห็นว่าสำนักงานคุ้มพืชจะรณรงค์ในเรื่องของเมาไม่ขับเนาะในแต่ละช่วงเทศกาลนะครับทั้งเทศกาลปีใหม่เมืองเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เขาก็จะร่วมกันรณรงค์นะครับเพราะว่าบางอย่างที่เกิดคดีเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับเพราะว่าจะสร้างความสูญเสียมานะครับก็เป็นหนึ่งในโอกาสที่ทั้งสองคนนะครับเนาะน้องชมรมทั้งสองคนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้กับชมรมทูบีวันของสำนักงานคุ้มพืชเนี่ยได้ก้าวต่อไปข้างหน้านะครับก็ปีหน้านี่จะไปเอาระดับเงินแฮมลอมนะต้องไปเอาเงินแฮมลอมหนึ่งนะเพราะว่าต้องไปรับรางวัลของปีนี้ก่อนนะครับก็ท่านผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับเนาะที่อยากมีส่วนเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมโครงการต่างๆนะครับก็สามารถสนับสนุนนะครับน้องๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในพื้นที่หรือกิจกรรมโครงการต่างๆเพราะโดยภารกิจของสำนักงานคุ้มพืชเนี่ยมีอยู่หลายภารกิจนะครับทั้งในเรื่องของกิจกรรมที่จะถึงในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานคุ้มพืชเจ้าละปูนนะครับร่วมกับชมรมทูบีนัมเบอร์วันนะครับร่วมกับชุมชนบ้านหนองไซนะครับเนาะโดยแกนนำชุมชนในพื้นที่น ะครับร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่นะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับเนาะซึ่งก็จะสร้างในพื้นที่ป่าชุมชนนะครับบ้านหนองไซนะครับตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนนะครับก็เป็นกิจกรรมการสร้างฝ่ายชะลอน้ำนะครับ1ล้านความดีหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่น้องที่อยู่ในใกล้เคียงพื้นที่นะครับป่าชุมชนนะครับของบ้านหนองไซนะครับวันที่24นี้นะครับก็ร่วมกันนะครับในการทำฝ่ายชะลอน้ำนะครับรู้สึกว่าจำนวนอยู่ประมาณ28ฝ่ายด้วยกันนะครับเนาะ28ฝ่ายด้วยกันก็แห่งหนึ่งกิจกรรมที่ตั้งชมรมนะครับแล้วก็ตั้งสำนักงานคุ้มพืชจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนเริ่มกันนะครับนำพาชมรมไปสร้างกิจกรรมดีๆให้กับพื้นที่ชุมชนนะครับก็พี่น้องที่อยู่ตั้งใกล้ๆตั้งหิงเพมก็ไปแอลหากันนะครับไปร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็มีแห่งที่หนึ่งก็คืออำเภอลีนะครับเนาะอำเภอลีก็วันพรุ่งนี้นะครับเนาะที่ตำบลแม่ตื่นนะครับก็มีกิจกรรมการทำฝ่ายชะลอน้ำเหมือนกันนะครับก็อย่างที่นำเรียนไปครับเรามีสมาชิกชมรมประมาณ 2,000 กว่าคนนะกี่พันกว่าครับน้องสาม
2: 1,793 ครับ
0: 1,793 คนที่อยู่ทั่วไปทั่วทั้งจังหวัดลำปูนนะครับก็เราก็จะขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอันนี้เรามีกิจกรรมครับน้องเมย
1: ์12ครับ
0: 12กิจกรรมเลยในแผนในยุทธศาสตร์ที่1นะครับเนาะบอกว่าจะเป็นทั้งวันนี้มาออกรายการวิทยุเหมือนกันนะก็เป็น1ในกิจกรรมที่ตั้งชมรมได้ขับเคลื่อนได้ประสานงานกับหลายๆหน่วยงานที่จะขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมต่างๆทั้งหมดทั้งมวล นะครับก็เพื่อการรณรงค์เนาะแล้วก็ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปูนนะครับโดยชมรมทบีวันที่จะมีส่วนหนึ่งในการเข้าไปพัฒนาแก้ไขเนาะในพื้นที่ชุมชนของเรานะครับแล้วก็บรรยากาศตอนเนี้ยช่วงเนี้ยหน้าฝนเนาะหน้าฝนนะครับก็ต้องฝากพี่น้องนะครับได้ดูแลตัวเองนะครับในหน้าฝนนี้ตัวนะครับซึ่งก็มีหลายๆนะครับหลายๆโรคที่เข้ามานะครับอย่างเช่นในเรื่องของไข้เลือดออกก็ดีนะครับในเรื่องของต่างๆนะครับเพราะว่าชมรมทูบีวัดเฮาเนี่ยก็มีกิจกรรมที่จะคอยนะครับทั้งในเรื่องของการรณรงค์ในเรื่องของลำพูนเป็นเมืองสะอาดก็มีนะครับเนาะซึ่งเราพยายามที่นำเอานโยบายของจังหวัดลำปูนนะครับมารวมกับกิจกรรมของชุมชนนะครับเพื่อที่จะนำเสนอออกมาในลักษณะต่างๆจะมาได้เป็นกิจกรรมที่มาจากทางสำนักนั้นโดยตรงนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่น้องๆเขาคิดริเริ่มกันขึ้นมาแล้วก็ได้ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับก็น้องสามอยากจะได้ฝากอย่างกับเพื่อนๆนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับเนาะในเรื่องของการอาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการที่ผลกระทบในเรื่องของการเมาแล้วครับก็หรือว่าอย่างใดพ่อนะครับ
2: ครับสำหรับผมก็โดนเมาแล้วครับนะครับเนาะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือการใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับว่าคือบ่ต้องสุดโต่งนะครับใช้ชีวิตคือมีขอบเขตครับคือคิดเยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราเป็นอย่างมาหรือโดนอย่างมาคนที่เดือดร้อนก็คือผู้ปกครองของเราครับประมาณนี้ครับผม
0: ครับ
2: ผม
0: ครับใจชีวิตในสุดตรงนี่ไม่ได้เนาะ
2: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้เนาะเพราะสุดท้ายแล้วเนาะการที่จะสร้างความเดือดร้อนเนาะอาจจะสร้างอาจจะเป็นความเดือดร้อนที่ครั้งแรกอาจจะเกิดกับตัวเองก่อนเลย
2: แม่น
0: ละตัวเองจะมีผลกระทบกับตัวเองเลยหนึ่งเนาะถูกจับกุมเนาะต้องเสียค่าปรับเนาะ
2: แม่นครับ
0: สองในเรื่องของต้องเสียเวลาต่างๆ
2: เสียเวลา
0: เล
2: ยครับ
0: และการใช้ชีวิตแบบสุดตรงอาจจะถ้าเนาะจึงทำไมถึงเมาแล้วครับเนี่ยเมาแล้วครับทำไมถึงโดนยับไปก่อนหนึ่งถ้าไปสร้างความสูญเสียไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแน่นอนครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับเนาะเป็นสิ่งที่ตั้งสำนักงานหรือหน่วยงานราชการต่างๆอยากให้เกิดขึ้นนะครับถึงพยายามสร้างในเรื่องของความตระหนักรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดื่มแล้วขับนะครับเนาะ จะเห็นทุกๆหน่วยงานนะครับทุกๆองค์กรเลยที่ในช่วงของเทศกาลก็ดีในช่วงของวันสำคัญต่างๆก็ดีที่จะมีเรื่องของการยุบยาวการใช้รถใช้ถนนที่เยอะเนาะก็จะต้องร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของเมาบังคับนะครับเนาะว่าการเมาแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวไปสร้างความเสียหายให้กับอย่างน้อยก็เสียหายกับตัวเองหรือเสียหายกับคนรอบข้างหรือคนใช้รถใช้ถนนนะครับเนาะก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับเนาะที่อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเนาะแล้วก็อยากจะเติมกำลังใจนะครับเนาะให้กับทุกคนนะครับทุกท่านที่รับฟังรายการนี้อยู่นะครับเนาะได้มีแรงบันดาลใจนะครับเนาะได้เกิดพลังในการใช้ชีวิตนะครับจากชีวิตที่เราอาจจะคิดว่ามันเปลี่ยนมาได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็เปลี่ยนได้นะครับชีวิตของใครหลายๆคนเนาะอาจจะบอกว่าเอ้ยชีวิตเราเปลี่ยนมาได้เลยนะครับเนาะผมเคยมีตวาเนาะขออนุญาตเล่าถึงตวามีสมาชิกแกนนำของเราเนี่ย1คนนะครับเนาะตอนนั้นก็เป็นคดียาเสพติดเหมือนกันนะน้องเมฆว่าเข้ามาอยู่ในกระบวนการเนี่ยมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอลีนะครับเนาะเป็นคนที่อำเภอลีชีวิตเขาเนี่ยบ่เคยทำงานโรงงานเลยนะบ่เคยทำงานที่โรงงานบ่เคยฮู้ว่าการรับเงินเดือนหรือการรับค่าจ้างเป็นเดือนเนี่ยเป็นยังไงนะใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนเนี่ยก็อาจจะฮู้ว่าในชุมชนหมู่บ้านเนาะอาจจะมีในเรื่องของแรงมั่วสุมหรืออย่างต่างๆเนาะก็ใช้แบบเสพยาใช้ชีวิตใช้สารเสพติดเรื่อยมานะจนถูกคุมความประพฤตินะครับเนาะแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขฟื้นฟูของสำนักงานนะครับเนาะซึ่งมีหลายๆโปรแกรมหลายๆกิจกรรมเลยในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูนะครับก็เขาคนนี้ก็เข้าไปสู่ในเรื่องของโปรแกรมใจพร้อมนะครับเนาะเรื่องของการปรับเปลี่ยนใจของตัวเองให้พร้อมก่อนนะครับโปรแกรมใจพร้อมเนี่ย2วันนะครับก็มาเข้าสู่เรื่องอบรมโปรแกรมสร้างแรงบันดาลใจเรียนรู้เนาะคุณค่าความสุขหรือความทุกข์อดีตที่ผ่านมาชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์หรือความสุขอย่างไรบ้างผ่านกิจกรรมต่างๆของทางสำนักงานจัดให้จากนั้นแล้วจากโปรแกรมใจพร้อมแล้วก็เข้าสู่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะสมาชิกของเราคนนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เข้ามาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนบอกว่าคำพูดคำสอนของเราเนี่ยนะของพี่ๆสำนักงานหรือคำของวิทยากรในค่ายเนี่ยสอนเขาบอกว่าเอ้ยต้องเห็นคุณค่าในตัวเองสิ่งแรกที่จะทำให้เรามีพลังต้องมีคุณค่าในตัวเองก่อนวันนี้ถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วพลังอื่นๆจะตามมานะครับเหมือนกับสมาชิกเราตะบาบอกว่าตะกอนเนี่ยชีวิตผมเนี่ยเปรียบเหมือนก้อนหินก้อนกรวดนะก้อนหินก้อนกรวดก็อยู่ไปอยู่มาใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันหนึ่งแล้วไปได้รับมุมมองใหม่ไปรับแรงบันดาลใจใหม่ทำให้ชีวิตเขากล้าที่จะคิดกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาเดินทางมาจากอำเภอลีบ่มีรถเครื่องเนาะมากับภรรยา2คนมาสมัครงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปูนนะครับเนาะแล้วก็บริษัทก็ฮับเข้าทำงานนะครับในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ตั้งใจทำงานเจ้าหอพักอยู่หลังบริษัทซึ่งมันเดินไปประมาณ259เอ้ยนะเดินไป259ก็ถึงใจชีวิตอ่ะนะครับเงินเดือนเดือนแรกมาได้ปุ๊บหูก็เปิดออกไปเยอะอย่าง
2: เป็นอย่างครับ
0: เปิดไปซื้อรถเครื่องกันหนึ่งเลยนะเงินเดือนเดือนแรกเปิดไปซื้อรถเครื่องเพราะว่าอย่างก็เปิดบอกว่าถ้าเอาไปซื้อรถเครื่องเนี่ยเซ็ตแล้วเนี่ยเปิ้ลก็จะสามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกขึ้นเนาะก็ทำให้เปิ้ลเอ้ยมีมุมมองแนวคิด ที่จากที่เคยบ่เคยคิดที่จะออกมาสู่โลกข้างนอกเนาะบ่เคยคิดที่จะออกมาสู่ในเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยครับวันนี้เนี่ยเปิ้ลและแฟนเปิ้ลมีรายได้เกือบเดือนละ 30,000 นะ2คนที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลครอบครัวได้ทุกวันนี้ถ้าวันหยุดจะสังเกตได้ว่าสองสามีภรรยานี่ก็จะมาแอลหาที่สำนักงานละมาเติมแรงบันดาลใจที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปูนนะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเป็นคนต้นแบบที่เฮา ตี้จะเอามาชีวิตของเปิ้ลมาเล่าให้ฟังได้นะครับว่าวันนี้เนี่ย5คนเฮาเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเริ่มที่จะแก้ไขตัวเองเนาะมันสามารถปรับเปลี่ยนได้มันสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกับน้องแม็กเช่นเดียวกับน้อง3นะครับเนาะที่วันนี้ได้มาสร้างแรงบันดาลใจได้มาอู้คุยในเรื่องทั้งได้มาเปิดเผยตัวตนว่าวันนี้เนี่ยผมก็เคยก้าวพลาดนะแต่ผมนะครับก็สามารถที่จะเริ่มต้นตั้งต้นในชีวิตของผมใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ฟังนะครับเนาะที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับเนาะวันนี้ก็ถ้าจะอู้เมินในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปูนนี่ยังไม่ได้เล่าถึงภารกิจนะ อันนี้เรื่องของชมรม To Be Number 1นะครับ เรื่องของชมรม To Be Number 1ของสำนักงานนะครับเนาะก็ยังขับเคลื่อนนะครับไปอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะมาได้ขาดหายหรือไม่ได้อย่างไปเพราะว่าทุกกิจกรรมที่เราทำทุกกิจกรรมที่เราขับเคลื่อนนั้นนะครับเราจะพยายามขับเคลื่อนไปตลอดทางปีนะครับแล้วก็ปีหน้าเขาก็จะอาจจะมีกิจกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเนาะถ้าคือมันตรงยุคตรงสมัยนะครับเนาะนั่งในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของเครือข่ายต่างๆก็มีนะครับเนาะเพราะว่าเขามีเครือข่ายชมรมทบีวันเนี่ยรวมแล้วเนี่ย34ชมรมนะครับทั้งในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดนะครับเนาะกิจกรรมที่อาจจะเป็นเครือข่ายใหม่ๆเลยน้อง3ที่เราไปจวนเปิ้นตั้งชมรมทวีมันที่ไหนก็ท้าไม่รอบก็
2: ที่ตำบลท้าไม่รอบครับ
0: เป็นไดพ่องวันนั้นน้องๆโรงเรียน
2: น่ารักครับอย่างน้องๆน่ารัก
0: น้องๆน่ารักน้องๆน่ารักนะครับไปตั้งชมรมตั้งใจฟังน่ารักเนาะ
2: ไปเปิดรับครับน้องๆเปิดรับพร้อมเปิดรับ
0: พร้อมเปิดรับนะครับก็เป็นแฮมเครือข่ายนึงเนาะที่เฮากําลังพยายามที่จะสร้างพัฒนาให้เกิดเป็นเครือข่ายชมรมทูบีวันของตำบลท่าแม่รอบ
2: แม่นครับ
0: จริงๆตำบลท่าแม่รอบนี่เป็นพื้นที่ที่ทางสำนักงานคุมพืชกำลังขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่อยู่นะครับเนาะก็เดี๋ยวโดยการนำของท่านผู้อำนวยการดารุณีชัยวรรณาเนี่ยนะครับก็จะได้ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของตำบลท่าแม่รอบนะครับที่จะขับเคลื่อนทั้งรูปแบบในเรื่องของคุมประพฤติโดยตรงเลยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเลยที่จะไปลงกับตำบลท่าแม่รอบเพื่อสร้างเป็นตำบลขึ้นตำบลที่ขับเคลื่อนงานของสำนักงานคุมประพฤติอยู่นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะต้องเรียนเชิญผู้บุกเบิกเนาะท่านพี่เทพของเรานะจะได้มาบุกเบิกมาพูดคุยว่าเปิดไปสร้างกันอย่างไรนะครับเนาะในตำบลท่าแม่รอบที่มองไปแล้วมันมีทุกภารกิจของสำนักงานคุมพืชนะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของการรับรายงานตัวนะครับเนาะก็มีศูนย์การรับรายงานตัวอยู่นะครับเนาะมีเรื่องของการพื้นที่ทำงานบริการสังคมนะครับเนาะแล้วก็มีเรื่องของการบูรณาการกับอบต.ท่าแม่รอบหรือองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่รอบที่จะขับเคลื่อนงานคุมประพฤติในพื้นที่นะครับเนาะฝ่ายปกกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับฝ่ายปกครองต่างๆได้ร่วมกันนะครับที่ขับเคลื่อนงานมีในเรื่องของกลุ่มเจซอกหรือกลุ่มเฝ้าระวังนะครับกลุ่มผู้พ้นโทษนะครับเนาะก็คือกลุ่มเฝ้าระวังหลังพ้นโทษนะครับก็เป็นเรื่องของเจซอกที่เปิดพ้นโทษมาละเราก็จะต้องมาดูแลนะครับเฝ้าระวังว่าบัดนี้เกิดการกระทำความผิดซ้ำนะครับและเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเรื่องของอย่างต่างๆในพื้นที่ตำบลท่าแม่รอบเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเนาะในช่วงรายการของสำนักงานคุมพืชที่รับผิดชอบเนี่ยก็จะนำเรื่องราวของตำบลท่าแม่รอบมาให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันว่าวันนี้สำนักงานคุมพืชไม่ได้นั่งอยู่ที่สำนักงานและทำงานอย่างเดียวนะครับเราลงไปในพื้นที่นะครับเนาะเพื่อที่จะแก้ไขนะครับเป้าหมายสูงสุดสำคัญสุดเลยคือการแก้ไขและฟื้นฟูคนนะครับคนที่เป็นคนที่อาจจะลงผิดหรือคนที่กระทำผิดที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับเนาะเราอยากจะแก้ไขนะครับเพราะว่าสำนักงานคุมพืชนะครับมีภารกิจหลักๆอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในชุมชนนะครับเนาะการดูแลส่งเคราะห์ช่วยเหลือต่างๆของผู้กระทำความผิดนะครับที่อยู่ในชุมชนฮึเปิ้ลได้ยืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็บักการทำผิดซ้ำสร้างความปลอดภัยให้สังคมกับชุมชนต่างๆนะครับเนาะก็เดี๋ยวโอกาสหน้าจะเอาชม เอาพี่เทพพี่วีรวิทย์นะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของตำบลทางแม่รอบนะครับในการขับเคลื่อนงานนะครับจริงๆแอมเรื่องนึงนะครับเนาะก็อยากจะฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเนาะว่าถ้าท่านเจอในเรื่องของผู้กระทำผิดที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับเนาะก็อยากให้ท่านได้มองถึงการให้โอกาสเนาะทั้งในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานนะครับโอกาสในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเนาะบางคนบางท่านนะครับเนาะได้สัมผัสได้เจอนะครับบางทีชีวิตเขาที่เขาบอกว่าก้าวพลาดเขาก็อาจจะก้าวพลาดไปด้วยความที่ไม่รู้ทั้งก้าวพลาดที่ทั้งด้วยสิ่งต่างๆเนาะที่มันอาจจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เขาทำการทำความผิดนะครับจริงๆแล้วคนเราทุกคนนะว่าใครมีใครที่อยากที่จะกระทำความผิดนะครับแต่เป็นคนที่บางครั้งอาจจะพลาดหรือบางครั้งอาจจะหลงลืมไปนะครับก็อยากให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้เปิดใจได้ให้โอกาสกับกลุ่มที่อาจจะเป็นคนก้าวพลาดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับจริงๆก็ถือว่าจะเป็นโอกาสแห่งการใช้ชีวิตของคนก็ได้นะเพราะว่าบางครั้งโอกาสเนี่ยโอกาสเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยก็ได้มันก็บางครั้งชีวิตแต่ละคนรอคอยโอกาสมานะครับเนาะก็บ่มีสักเตื้อเนาะบ่มีสักเตื้อต้องไปควายคว้าต้องไปหานะครับบางทีคนเราก็ต้องการได้รับโอกาสเสร็จนะครับก็อยากให้ผู้ฟังได้นะครับมองแล้วก็ให้โอกาสให้กับผู้ที่ก้าวพลาดหรือสมาชิกของสำนักงานคุ้มครองที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนนะครับก็มีแฮมไลซิ่งหลายอย่างนะครับนอตตี้จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับกับทางท่านเองแล้วก็ทางสำนักงานเองนะครับเนาะก็สุดท้ายแล้วนะครับแท้จริงแล้วนะครับการตีสำนักงานคุ้มพืชนะครับเนาะได้ทำงานอยู่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆนะครับทั้ง 3-4 ภารกิจหลักๆนะครับในเรื่องของทั้งภารกิจเรื่องของสอดส่องดูแลนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลสมาชิกที่ผ่านจากการคำตัดสินของศาลมาละนะครับเนาะศาลกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกได้นะครับคุมประพฤติโดยการกำหนดเงื่อนไขหนึ่งคือเรื่องของกำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติหนึ่งคือการรายงานตัวไม่ก็การรายงานตัวสองการทำงานบริการสังคมเนาะสามในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูนะครับเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอันนี้เป็นเงื่อนไขการคุมความพืชอยู่แล้วนะครับก็ฝากนะครับถ้าสมาชิกของสำนักงานคุ้มพืชฟังรายการอยู่นะครับเนาะก็อยากให้ท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนะครับโดยครบถ้วนเนาะรายงานตัวตรงตามนัดเนาะการรายงานตัวก็มีสำนักงานคุ้มพืชอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครคุ้มประพฤตินะครับเนาะเพราะว่าจะตั้งอยู่ที่อำเภอต่างๆนะครับอย่างของศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุ้มพืชอำเภอแม่ทาก็จะตั้งอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กหลังเก่านะครับเนาะศูนย์เล็กๆหลังเก่าบ้านทาโดยแก้วตำบลทาศพเศร้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลำปูนเป็นประจำทุกเดือนนะครับจะมีการออกไปรับรายงานตัวของสมาชิกที่อำเภอแม่ทาอยู่นะครับก็ถ้าสมาชิกเฮาอยู่ต่างใดก็อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทาก็สามารถไปรายงานตัวที่นั่นได้นะครับ2นะครับอำเภอบ้านทินะครับเนาะอำเภอบ้านทิก็อยู่ที่อบต.หลังเก่านะครับอบต.ห้วยยาบนะครับหรือกสน.ในปัจจุบันนี้นะครับเนาะก็เป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุ้มพืชของอำเภอบ้านทินะครับเนาะแล้วก็ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุ้มประพฤติอำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่อยู่วัดพยืนนะครับเนาะอยู่วัดพยืนก็สามารถที่แต่ละเดือนก็จะไปรายงานตัวกันที่วัดพยืนประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนนะครับแล้วก็อำเภอป่าซางนะครับอำเภอป่าซางจะเป็นศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนนะครับเนาะของอำเภอป่าซางอยู่ที่วัดอินทขินนะครับเนาะตำบลป่าซางอำเภอป่าซางนะครับจังหวัดลำปูนเฮานะครับเนาะก็นี่ก็อำเภอเวียงหนองล่องนะครับอำเภอเวียงหนองล่องอยู่ที่อยู่ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุ้มพืชอำเภอเวียงหนองล่องอยู่ที่วัดหนองยวงนะครับเนาะ วัดหนองยวงนะครับของอำเภอบ้านโฮ่งนะครับก็อยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาวนะครับเนาะก็มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่นะครับอำเภอลี้นะครับอยู่ที่ว่าการอำเภอลี้เลยนะครับก็อยู่ตรงอำเภอลี้เลยนะครับแล้วก็อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับเนาะอำเภอทุ่งหัวช้างอยู่ที่วัดตะเคียนปมนะครับเนาะวัดตะเคียนปมก็มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่นะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับครบทุกอำเภอแล้วเนาะครับเนาะทุกอำเภอแล้ว8อำเภอนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของคุมประพฤตินะครับที่บ่ต้องเสียค่าน้ํามันเด้อเนาะบ่ต้องเสียค่าน้ํามันในการเดินทางที่จะเข้ามาสํานักงานนะครับแล้วก็ลดการแออัดของจํานวนคนในการรายงานตรวจแต่ละครั้งนะครับก็ถ้าสมาชิกก็สามารถไปรายงานตัวได้ที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติทั้ง8อำเภอเลยนะครับเนาะทุกอำเภอที่ผมได้นำเรียนไปได้แจ้งไปนะครับก็จริงๆแล้วเรามีภาคประชาชนนะครับท่านจะได้ยินศูนย์คุมศูนย์อาสาสมัครศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤตินี่นะครับเรามีภาคประชาชนซึ่งท่านเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติเนี่ยก็จะดูแลอยู่แต่ละศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครคุมประพฤติก็โดยมีทั้งประธานอาสาสมัครนะคุมประพฤติของแต่ละศูนย์อยู่ที่จะดูแลนะครับของอำเภอแม่ทาก็จะเป็นท่านประธานเอกอาทิตย์สิทธิชัยวงศ์นะครับเนาะของอำเภอบันทิก็เป็นท่านประธานสุชาติแซ่ซินนะครับของอำเภอเมืองนะครับก็จะเป็นท่านประธานพร้อมมุตธรรมนันนะครับของอำเภอป่าซางก็จะเป็นท่านอาจารย์ประธานวิเชียรปรงจิตนะครับของเวียงหนองล่องก็จะเป็นท่านอาจารย์พรานประธานดาราวันนะครับพรมปีชานะครับของอำเภอบ้านโฮ่งก็เป็นท่านอาจารย์บุญเยี่ยมนะครับดวงจิรประภานะครับถ้าเป็นของอำเภอลี้ก็เป็นของท่านสมชายลำพรมนะครับของอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับก็จะเป็นท่านทรงศรีนะครับชูวัฒนกุลนะครับก็จะมีประธานอาสาสมัครคุมประพฤติที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับทุกศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครคุมประพฤติอยู่นะครับซึ่งก็จะได้ช่วยกันครับเพื่อนนะครับเนาะไว้โอกาสหน้านะครับผมก็จะติดท่านแหมล่ะนะว่าผมจะพาอาสาสมัครคุ้มพืชท่านประธานอาสาสมัครคุ้มพืชมาอู้จ่าในเรื่องของบทบาทภารกิจของอาสาสมัครคุ้มประพฤติแหมนะครับวันนี้ก็จะนำน้องๆชมรมทูบีนัมเบอร์วันของสำนักงานคุ้มพืชนะครับในท้ายรายการที่จะจบไปนะครับเนาะก็อยากให้ทั้งสองคนได้ฝากนะครับข้อคิดหรือฝากเรื่องราว อยากเติมกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังผู้ชมนะครับว่าอยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจหรือเติมกำลังใจอย่างไรฝากกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสักเล็กสักน้อยก่อนที่จะจบรายการนะครับเจอน้องแม็กก่อนเลยกันนะครับ
1: ครับทุกคน มีโอกาสที่จะพลาดนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้คนที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับ
2: ของผมก็อยากฝากเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับขอให้คิดให้เยอะครับในการใช้ชีวิตครับคิดก่อนทำครับหรือว่าคิดก่อนพูดนะครับมันจะได้ไม่ต้องมาเสียโอกาสที่หลังหรือว่ามาเสียดายที่หลังครับประมาณนี้ครับ
0: อ๋อฝากไว้นะครับเนาะทั้งสองคนนะครับที่อยากจะฝากเรื่องราวต่างๆนะครับก็เรื่องราวของชีวิตทั้งสองคนก็อาจจะเป็นบทเรียนหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับแต่ละคนนะครับได้บอกเล่าให้กับ

ซึ่งผ่านรายการมองลำพูนในวันนี้นะครับซึ่งตั้งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูนหรือภายใต้กระทรวงยุติธรรมนะครับก็จะได้หมุนเวียนหน่วยงานนะครับที่จะมาพบปะกับพี่น้องนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่ผ่านรายการวิทยุสวท.ลำพูนนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ได้ให้เวลาให้โอกาสกับทางกระทรวงยุติธรรมให้โอกาสกับทางสำนักงานคุ้มพืชได้มาร่วมกันนะครับอู้จ๋าอู้คุยนะครับกับรายการมองลำพูนนะครับก็พบกันในครั้งหน้านะครับวันที่8นะครับสิงหาคมนะครับกับหน่วยงานต่อไปนะครับเนาะก็พบกันแถมครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุคาร์บอมที่จังหวัดนราธิวาสแล้วกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาควบคู่กระบวนการเจรจาสันติสุขชายแดนใต
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุคาร์บอมในจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพยายามทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนโดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเดินหน้าควบคู่กับกระบวนการเจรจาสันติสุขโดยมีนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทำงานร่วมกับนายธนสุวรรณนนท์ผู้อเมริกันสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการเจรจาและได้พูดคุยเรื่องดังกล่าวกับฝ่ายมาเลเซียแล้วระหว่างการเยือนประเทศมาเลเซียที่ผ่านมาส่วนสาเหตุของการก่อเหตุนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีหลายปัจจัยแต่สิ่งสำคัญต้องมีระบบการข่าวและมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดขณะนี้ทหารและฝ่ายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่และมีอำนาจเต็มในพื้นที่ผลิตราชขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรเสนอทบทวนการจัดสรรงบกระทรวงยุติธรรมพร้อมผลักดันขยายผลโครงการไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยประชาชน
8: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณางบประมาณมาตรา21กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในกำกับต่อเนื่องจากวันนี้โดยกรรมาธิการได้เสนอข้อสังเกตการจัดสรรงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหลายหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงโดยเฉพาะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณลดลงเกือบร้อยละ10แม้ภารกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนอกจากนี้กรรมาธิการขอให้กระทรวงยุติธรรมจัดส่งข้อมูลผลการดำเนินงานด้านไกล่เกลี่ยหนี้ พร้อมเสนอให้ขยายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมลูกหนี้นอกระบบเนื่องจากเห็นว่ามหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ช่วยประชาชนปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.และหนี้ของประสงค์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ยังขอให้ชี้แจงแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2570และจะส่งรายละเอียดประกอบการพิจารณาส่วนการพิจารณางบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษกรรมาธิการขอให้หน่วยงานดำเนินภารกิจตามแผนงานและกรอบงบประมาณที่เสนอไว้อย่างมีประสิทธิภาพวาสนาตะระเกตรายงาน
1: สหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาเป็นครั้งแรกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐส่งเที่ยวบินบรรทุกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังคิวบาแล้วซึ่งถือเป็นเที่ยวบินแรกของความช่วยเหลือมูลค่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐผ่านองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศของชุมชนคาทอลิกหรือ CRS ของสหรัฐซึ่งประกอบด้วยอาหารและชุดอุปกรณ์สุขอนามัยสำหรับประชาชนชาวคิวบามากกว่า700ครัวเรือนโดยเป็นการต่อยอดจากการส่งความช่วยเหลือก่อนหน้านี้เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือของสหรัฐจะส่งถึงประชาชนชาวคิวบาอย่างทั่วถึงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐกำลังเสนอชุดความช่วยเหลือครั้งใหญ่ให้แก่คิวบาเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาโดยไม่ผ่านรัฐบาลแม้ว่าสหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อคิวบาอย่างครอบคลุมปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะ
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบอกว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกมาเจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับกับน้องอั้นอัจฉิวัฒน์กันทปิงนั่นเองนะสองบทเพลงก่อนนะในช่วงนี้เพลงที่จบไปเพลงรักนะครับของจูเลียนแมนดาวนะอีกเพลงหนึ่งก็คือเจอจรัสนะของยังโอมนั่นเองนะสองบทเพลงก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันในรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมช่วงบ่ายแบบนี้นะเผื่อใครแบบง่วงเหงาหานอนนะครับสามารถเปิดฟังกันได้นะ95เมกะเฮิรตซ์นะครับผมสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองมีทั้งข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วก็เพลงเพราะนะแต่ช่วงนี้เป็นเพลงสตริงกันหน่อยละกันนะเผื่อใครแบบว่าง่วงๆนะครับผมทานข้าวเสร็จนะแบบนี้ก็มาฟังข้อมูลกันได้นะครับผมวันนี้เอาในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ามาฝากกันสักหน่อยนะครับหลายๆคนเนาะอาจจะเคยคิดว่าแบบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวที่จริงเป็นบุหรี่ทั้งบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่มวนด้วยนะครับผมแต่การหยุดบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมทำให้นะร่างกายของเราสามารถกลับมาฟื้นตัวนะครับผมได้เลยนะครับผมความจริงนะครับร่างกายของเราสามารถฟื้นตัวได้ทันทีนะหลังที่เราหยุดสูบบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมแม้จะสูบมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วก็ว่าได้นะครับผมก็ยังสามารถเกิดได้รับประโยชน์นะจากการเลิกสูบนะครับผมมาฟังกันสักหน่อยวันนี้จะมาพูดคุยกันว่าแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงหรือแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่เราหยุดสูบบุหรี่นะครับผมเราจะมีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นบ้างกับร่างกายของเรานะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับ20นาทีหลังจากที่คุณหยุดสูบบุหรี่มวนสุดท้ายลงนะครับผมเชื่อหรือไม่ครับว่าแค่20นาทีความดันโลหิตแล้วก็ชีพจรที่เคยสูงจากฤทธิ์ของนิโคตินจะเริ่มกลับเข้ามาสู่ภาวะปกตินะและทำให้หัวใจไม่ทำงานนะครับหนักเหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ไม่ทำงานนะก็คือไม่ทำงานหนักเหมือนเดิมนะครับผมเลือดนะครับเริ่มไหลเวียนได้ดีขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเล็กๆนะที่ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างมากเลยนะครับผมนานสักหน่อยนะสักประมาณ8ชั่วโมงนะเมื่อสักครู่นี้ก็คือ20นาทีนะลองสักหยุดสัก8ชั่วโมงดูนะในการเลิกสูบบุหรี่นะครับผมเลิกสูบบุหรี่8ชั่วโมงระดับออกซิเจนในเลือดนะครับจะกลับมาปกตินะหลายคนอาจไม่รู้ว่าทุกครั้งที่สูบบุหรี่นะครับร่างกายได้รับก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์นะครับผมเข้าไปแทนที่ออกซิเจนทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราได้รับออกซิเจนน้อยลงนั่นเองนะครับผมแต่เมื่อเลิกสูบร่างกายก็จะเริ่มกำจัดสารพิษเหล่านี้นะครับแล้วก็นำออกซิเจนกลับเข้าเลี้ยงหัวใจเลี้ยงสมองแล้วก็เลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ดีขึ้นนั่นเองนานอีกนิดนึงนะครับผมจาก20นาที8ชั่วโมงมาที่2วันครับผม2วันที่เราเลิกบุหรี่หรือหยุดบุหรี่นะครับผมประสาทรับกลิ่นนะครับแล้วก็การรับรสเริ่มฟื้นตัวขึ้นอาหารที่เคยรู้สึกว่ามันจืดชืดเหลือเกินนะครับผมก็อาจจะเริ่มอร่อยและมีรสชาติดียิ่งขึ้นหลายคนนะที่เลิกบุหรี่นะบอกว่าเพิ่งรู้ว่ากลิ่นกาแฟนะหอมขนาดนี้นะครับผมหรือผลไม้บางชนิดนะครับมีรสหวานขึ้นกว่าเดิมเพราะประสาทรับรสแล้วก็รับกลิ่นนะครับผมกลับมาทำงานได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เพียง2วันนะครับผมมาต่อกันที่2ถึง12สัปดาห์นะเอามาเป็นเริ่มเป็นสัปดาห์หลังจากที่เราเลิกบุหรี่กันนะครับผมระบบหายใจจะดีขึ้นแน่นอนเลยเดินไกลขึ้นวิ่งได้มากขึ้นเหนื่อยน้อยลงนะครับเพราะปอดเริ่มฟื้นตัวแล้วก็การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับแล้วก็หลอดลมนะฮะอักเสบน้อยลงด้วยเนื่องจากว่าเราไม่มีสิ่งไปรบกวนหลอดลมของเราแล้วนะครับผมใครที่เคยไอรั่วรังหรือเหนื่อยง่ายอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับพอเราพูดกันเรื่องสัปดาห์ไปเรามาพูดกันถึง3เดือนถึง6เดือนกันดีกว่าใครที่แบบว่าอดใจนะครับผมแล้วก็เลิกบุหรี่ได้ภายใน3เดือน6เดือนที่เราหยุดไปอาการไอเสมหะแล้วก็ปัญหาระบบทางเดินหายใจจะลดลงอย่างชัดเจนนะครับผมหลายคนนะสามารถกลับไปออกกำลังกายได้ดีขึ้นนอนหลับสบายขึ้นแน่นอนแล้วก็มีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยคนในครอบครัวก็จะไม่ต้องสูดควันบุหรี่มือสองนี่ก็คือควันบุหรี่ที่ลอยเข้ามาแล้วก็มาอยู่แบบว่าในจมูกของคนที่ไม่เคยจะสูบเลยแต่ได้รับผลกระทบด้วยมีบุหรี่มือสามอีกนะครับผมทุกท่านครับบุหรี่มือสามก็คือเมื่อไหร่ที่เราเดินผ่านเนาะคนนี้ก็จะไม่ได้อยู่ใกล้ด้วยนะเดินผ่านแล้วมีเขาเรียกว่าควันหรือว่าฝุ่นผงขนาดเล็กมันตกไปอยู่ในเสื้อผ้าของเราใช่ไหมครับผม คนที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละอาจจะมากอดมาหอมเรานะครับผมแล้วเราก็เอานะครับสารเหล่านี้ที่มันตกอยู่บนเสื้อผ้าเนี่ยไปให้เขาด้วยนะครับผมอันนี้คือบุหรี่มือสามอีกอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยสำหรับผู้เปราะกลุ่มเปราะบางแล้วก็เด็กๆนะครับผมก็อยากจะให้ระวังกันนะเอาเป็นว่าถ้าเราเลิกบุหรี่นานกว่าเดิมล่ะ5ปีขึ้นไปอ่ะความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งปอดจะลดลงอย่างมากนะครับผมถือเป็นของขวัญที่ดีที่สุดนะครับที่มอบให้กับตัวเองแล้วก็คนที่เรารักที่สำคัญก็คือครอบครัวเนาะยังไงแล้วการเลิกบุหรี่นะครับก็เป็นผลดีนะครับไม่ว่าจะต่อตัวเองต่อคนในครอบครัวต่อสังคมบริเวณรอบข้างเรานะครับบุหรี่มือหนึ่งมือสองมือสามก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับวงจรในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆก็จะลดน้อยลงดังนั้นแล้วนะครับผมเอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับ
0: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

0: ครับอยากให้ใช้ชีวิตทุกวันให้มีความสุขเราโอเชื่อว่าเราจะเป็นคนหล่อเท่ที่มีความสุขได้อย่างจริงจังครับก็อยากจะให้เปลี่ยนความคิดว่ายาเสพติดผมว่ามันไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนแต่ถ้าเราหาสิ่งที่สร้างสรรค์ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญใหม่ๆเกิดขึ้นหากิจกรรมอื่นๆที่สามารถช่วยเราได้ที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาเสพติดครับเพราะว่ามันเป็นทางออกที่ยั่งยืนแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีที่สุด
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
2: กับข้อสรุปการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเหมือนพี่โอ้บอกไว้นะบอกว่าหาอย่างอื่นทำนะอย่าไปพึ่งยาเสพติดกันเลยนะครับผมเนื่องจากว่ามันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพรวมไปถึงแนวหมายรวมไปถึงในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันด้วยนะครับผมหากใครที่ฟังอยู่เนาะมีคนสูบอยู่หรือคนที่กำลังติดบุหรี่อยู่นะอยากจะให้ลดก่อนก็ได้นะครับผมหากมันยังเลิกไม่ได้เนาะลดแล้วก็ค่อยละแล้วก็เลิกทีหลังนะครับผมเพื่อที่สุขภาพของเราจะได้กลับมาดีเหมือนเดิมรวมไปถึงคนที่เรารักนะก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่มือ2มือ3นะครับผมก็เป็นประโยชน์ของทุกท่านเช่นกันนะครับผมเพลงที่จบไปนะ Good Morning Teacher นะครับผมอาตอมชนะการอีกเพลงหนึ่งที่จบไปก็คือถามเพื่ออะไรนะครับของเคลียร์นั่นเองนะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงกันในเรื่องของการลดบุหรี่เลิกบุหรี่ไปนะฮะเลิกแต่ละครั้งนะแค่แบบ20นาทีนะ8ชั่วโมงนะหรือนานๆ5ปีขึ้นไปต่างมีผลต่อสุขภาพทันทีเลยนะครับผมแต่อีกเรื่องนึงนะครับผมที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับผมหลายคนอาจจะเข้าใจว่าบ้านของตัวเองนะครับผมสามารถสูบบุหรี่ที่ไหนก็ได้แต่ความเป็นจริงแล้วการใช้สิทธิ์นะครับของตนเองต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วยนะนำมาฝากกันเป็นเกร็ดความรู้แล้วกันหากควันบุหรี่นะครับลอยไปรบกวนนะครับเพื่อนบ้านส่งผลถึงแม้เราจะยืนสูบบุหรี่หรือว่านั่งสูบบุหรี่อยู่ในพื้นที่บ้านของเรานะครับผมแต่ควันเนี่ยมันลอยไปสร้างความรบกวนให้กับเพื่อนบ้านของเราใกล้ๆกันนะจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าคุณภาพชีวิตของเขาอาจเข้าข่ายนะครับเป็นเหตุรำคาญได้นะอันนี้ตามพรบ.บัญญัติพรบ.ของสาธารณสุขนะครับผมปี2535แล้วก็สามารถร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่นะเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยนะครับผมหากเจ้าหน้าที่นะครับที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าก่อเหตุรำคาญจะสามารถออกคำสั่งให้ระงับหรือแก้ปัญหาได้นะแล้วก็จะหากฝ่าฝืนคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ได้มีข้อสั่งการไว้นะครับผมก็อาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับผมแล้วก็มีโทษปรับโดยไม่เกิน 25,000 บาทนะครับผมหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับผมหากเจรจาไม่สำเร็จนะทำอย่างไรดีนะครับผมเก็บหลักฐานไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพถ่ายคลิปวิดีโอหรือบันทึกวันและเวลาไว้ด้วยนะครับผมแจ้งนิติบุคคลเนาะหากเป็นหมู่บ้านที่มีนิติบุคคลนะฮะหรือว่าร้องเรียนนะสำนักงานเขตเทศบาลหรือว่าอบต.ในพื้นที่ก็ได้นะครับผมหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าเป็นเหตุรำคาญจริงๆนะครับผมสามารถออกคำสั่งให้แก้ไขหรือระงับได้หากฝ่าฝืนคำสั่งที่เจ้าหน้าที่ได้มีการออกคำสั่งไปแล้วเหมือนที่บอกไปนะครับผมมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยแม้กฎหมายจะเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิ์ของทุกคนนะครับแต่การอยู่ร่วมกันอย่างการเคารพซึ่งกันและกันเนาะถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับผมหรือแม้แต่การพูดคุยกันนะแต่ละสังคมดีกว่านะแต่ละพื้นที่ไม่แค่อาจจะเป็นแค่คน2คนหรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนอาจจะเป็นกลุ่มหมู่บ้านนะทุกพื้นที่เนาะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันได้เสมอนะครับผมแต่ว่าความขัดแย้งนั้นพูดคุยกันก่อนนะครับผมพูดคุยกันเพื่อที่จะหาแนวทางที่จะรับมือหาแนวทางที่จะแก้ไขหรือหาแนวทางที่สามารถมายืนอยู่ด้วยกันนะตรงกลางได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็เหมาะสมด้วยนะครับผมหากนะครับผมทราบว่าควันบุหรี่รบกวนคนรอบข้างลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันสักหน่อยนะหลีกเลี่ยงนะครับผมการสูบในจุดที่ควันมันลอยไปหาเพื่อนบ้านกันสักหน่อยนะครับผมหากมีเพื่อนบ้านเข้ามาบอกเนาะผมอาจจะบอกว่าบ้านฉันมีเด็กน้อยเด็กเล็กอย่างนี้นะครับผมอาจจะสร้างผลกระทบให้กับเด็กๆได้นะเราก็ขอโทษนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนจุดได้นะครับเปลี่ยนจุดในการสูบบุหรี่หรือลดละเลิกไปนะครับผมแล้วก็ทางออกที่ดีที่สุดเลยนะครับผมก็หยุดไปเลยนะมันจะดีต่อทั้งตัวเราเองดีต่อเพื่อนร่วมบ้านนะแล้วก็จะไม่สร้างความรำคาญหรือไปรบกวนนะครับเพื่อนบ้านด้วยหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านด้วยนะครับดังนั้นแล้วก็นำมาฝากเป็นเกร็ดความรู้เนาะเผื่อว่านะครับผมใครนะครับผมที่สูบบุหรี่อยู่ที่บ้านแล้วนะครับผมแล้วรู้สึกว่า ไปเถียงเขานะไม่ได้นะถ้าหากเขาบอกว่ามันรบกวนเขาบางทีมันอาจจะเข้าไปในบ้านเขาแล้วเขาอาจจะมีแบบลูกเด็กเล็กแดงหรือว่าคนป่วยที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจเนาะก็อาจจะทำให้เขาเกิดผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงได้ดังนั้นแล้วสร้างความเข้าใจกันนะครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยความเคารพละกันเนาะนำมาฝากไว้ถือหรือว่าใครนะที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้แล้วอาจจะบอกเขาแล้วมีเรื่องราวกันมาแล้วนะก็อาจจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปไกล่เกลี่ยได้นะครับผมซึ่งก็มีโทษจริงๆนะครับผมก็เป็นการสร้างความรบกวนเนาะในการที่มีพระราชบัญญัตินะครับผมหรือว่าพรบสาธารณสุขที่บัญญัติไว้ในปี2535บอกว่าสามารถร้องเรียนได้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบให้แล้วก็จะมีการออกคำสั่งเนาะให้ปรับเปลี่ยนนะหรือว่าแก้ไขในเรื่องของพฤติกรรมเหล่านั้นเพื่อไม่ให้สร้างความรบกวนกับเพื่อนบ้านดังนั้นแล้วนะครับผมการสูบบุหรี่เนาะถึงแม้จะสูบที่บ้านของเราแต่ก็ระมัดระวังด้วยละกันเผื่อที่ควันบุหรี่ของเราจะลอยไปรบกวนคนอื่นนะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้ฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับรถไทยรันยุคใหม่จะพูดชื่อเพลงนะรถไฟฟ้านะรถไฟบนฟ้านะครับผมในไทยรันยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับ

เพื่อนคู่ขี้ปรึกษาปัญหายาเสพติดผู้เสพคือผู้ป่วยสามารถรักษาได้ไม่เสียประวัติและนี่คือวิธีการที่เราทุกคนจะสามารถช่วยเขาได้1ตั้งสติควบคุมอารมณ์2รับฟังและทำความเข้าใจ3ชี้ช่องทางให้คำปรึกษาแนะนํา4และกิจกรรมที่เขาสนใจถนัดหรือชื่นชอบ5หาข้อมูลเพื่อเตรียมรับมือทุกคนคือคนสำคัญที่จะผลักดันให้โอกาสผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคมหากต้องการรับคำปรึกษาเรื่องการบำบัดรักษายาเสพติดโทรสายด่วนยาเสพติด1165หรือสายด่วนปปส.1386ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคณะกรรมการป้อง

เพลงคึกคักกันหน่อยนะครับในช่วงนี้นะครับผมเพลงที่จบไปก็ใกล้นะครับของสครับนะครับผมจะได้แบบว่ากระชุ่มกระชวยกันสักหน่อยในช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับผมใครนะที่ฟังอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับที่เราพูดกันไปว่าหากเรานะครับผมเลิกบุหรี่ได้นะครับ20นาทีนะครับผมก็ทำให้ร่างกายของเราฟื้นตัวได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าเราจะสูบบุหรี่มาหลายปีแล้วก็ตามนะแค่ลองหยุดดูนะครับผมยิ่งหยุดนานเท่าไหร่สุขภาพของเราก็จะยิ่งกลับมาดีเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดนะครับผมหรือแม้แต่อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็จะได้รับการทำงานหรือได้รับการซ่อมแซมที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับรวมไปถึงการสูบบุหรี่ในบ้านของเราบางคนบอกว่าบ้านของเราจะทำอะไรก็ได้นะแต่เมื่อไหร่ที่ควันบุหรี่ปลิวออกไปจากบ้านเราแล้วไปรบกวนในเรื่องของการสร้างความรำคาญการทำให้สุขภาพของคนรอบข้างนะหรือว่าข้างบ้านของเราเกิดผลกระทบกับสุขภาพของเขาก็สามารถร้องเรียนได้นะครับเนื่องจากว่ามีพรบ.รับรองเนาะในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆที่อาจจะป้องกันในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิด

ภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมไปถึงนะฮะช่วยประหยัดในเรื่องของเงินด้วยนะฮะผมการที่เอาเงินไปซื้อแบบแอลกอฮอล์ทุกวันแล้วก็ดื่มทุกวันนะอาจจะทำให้เปลืองนะลองคำนวณกันดูเล่นๆว่า1เดือนเราใช้เงินไปกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ไปเท่าไหร่แล้วลองเปลี่ยนเงินเหล่านั้นมาเป็นเงินสะสมก็ได้นะครับผมสะท้อนว่านะครับผมเพียงเริ่มต้นลงมือทำก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้นะครับผมปีนี้สสส.นะก็เลยเดินหน้ารณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษานะครับผมใกล้เข้ามาแล้วเนาะก็วันที่29ก็จะเป็นวันอาสาฬใช่ไหมครับแล้วก็30ก็เข้าพรรษานะครับผมแล้วก็มีการถอดบทเรียนนะครับผมจากโมเดลชุมชนนะ5ชุมชนด้วยกันนะเลิกเหล้าใน5เขตพื้นที่ทั่วประเทศที่พิสูจน์แล้วว่าพลังของชุมชนช่วยให้คนลดละแล้วก็เลิกในเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จริงพร้อมต่อยอดนะสู่ครอบครัวที่อบอุ่นชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็สังคมที่น่าอยู่เพิ่มตัวช่วยนะครับผมในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องทำคนเดียวกับภารกิจงดเหล้าเป็นเพื่อนกันนะบนแอปนะครับ Persona Health นะครับผมสะกดไปเลย PERSONA นะครับแล้วก็ health ที่แปลว่าสุขภาพบันทึกความสำเร็จนะครับสะสมแต้มสุขภาพรับคำแนะนำแล้วก็กำลังใจตลอด90วันเพราะ90วันนี้นะครับไม่ใช่แค่การงดเหล้าแต่คือการเก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่าไปด้วยกันนี่เป็นแคมเปญ90วัน challenge นะครับเก็บแต้มชีวิตที่ดีกว่านะของสสส.ที่ทำมานะท้าเล่นกันนะฮะเผื่อใครที่แบบว่าไม่อยากงดเหล้าคนเดียวเลยนะ90วันนี้ก็สามารถเข้าไปได้ในแอปพลิเคชันนี้ลองโหลดกันผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะ Persona Health นะครับผมบันทึกความสำเร็จสะสมแต้มสุขภาพรับคำแนะนำและกำลังใจตลอด90วันกันนะครับผมฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงเดี๋ยวกลับมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะเพลงนี้ก่อนละกันเนาะแค่บางคำครับผม

0: ังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์
1: ใช้รายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกันแล้วนะเพลงที่จบไปแค่บางคำนะของ Masked Tree นะครับผม1เพลงนะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะร่ำลากันไปในรายการนี้เนาะยังมีหลายรายการนะฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับ95 MHz ของเรานะสวทลำพูนใครที่ชอบฟังเพลงแนวไหนก็รอฟังกันได้นะมีดีเจทุกท่านเลยที่จะแวะเวียนกันมาเจอท่านผู้ฟังนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดีเจโอมดีเจอันดีเจอ้อยนะผมรวมไปถึงดีเจที่มาจากเครือข่ายอื่นๆด้วยที่จะมาจัดรายการเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ฟังรวมไปถึงในส่วนของเพลงเนาะช่วงนี้ก็เป็นเพลงสตริงก่อนละกันเดี๋ยวช่วงต่อไปก็รอรับฟังกันดูนะครับว่าเอ๊เป็นรายการอะไรนะอย่างงี้นะต่อไปน่าจะเจอ Happy Time นะครับเดี๋ยว DJ โอมน่าจะมาจัดรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงกันนะครับผมช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนนะครับเขาบอกว่าฝนฟ้าจะคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดเราของเรานะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนก็เจอกันหมดเลยลำปางนะต้องบอกว่าภาคเหนือของเราน่าจะเจอกันทั่วเลยนะฝนฟ้าที่อาจจะอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยกัน 60% ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหนักตรงไหนเบาตรงไหนนั้นแล้วก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับหรือว่าใครจะไปที่ไหนให้เช็คสภาพอากาศเช็คเส้นทางกันสักหน่อยเผื่อที่เวลาเราขับไปเนาะมันอาจจะเจอในเรื่องของฝนตกหนักอาจจะมีดินโคลนถล่มบ้างอาจจะมีในเรื่องของน้ำท่วมขังบ้างก็ระมัดระวังกันด้วยช่วงหยุดยาวแบบนี้หากใครจะไปที่ไหนอย่าลืมเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางกันด้วยนะครับผมแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทับปิงแบบนี้ทุกวันพุธเวลาบ่าย2จนถึงบ่าย3แบบนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันกับ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: นายกรัฐมนตรีระบุยังไม่ทราบเรื่องการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นวันพรุ่งนี้เร่งรัดให้จัดทำรายงานอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอน
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจะขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกแต่อย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เบี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมส่วนข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในการมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมอริยนาถวันแสนสุขรายงาน
1: พรรคประชาชนเรียกร้องรัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการตัดสิทธิ์ด้วยเกณฑ์เดียว
8: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อพิพาทวิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยโดยระบุว่าหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิทธิ์ด้านนายสิทธิพลวิบูลย์ธนากรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวว่า มาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดพังงารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณหาดคึกคักและเดินหน้าจัดระเบียบชายหาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึง
9: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายดำรงชิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพังงาลงพื้นที่หาดคึกคักบริเวณใกล้โรงแรมเขาหลักแมริออตบีทรีสอร์ทแอนด์สปาดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่สาธารณะประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยก่อนหน้านี้มีการสำรวจพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่มีการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างและประกอบกิจการร้านค้ามีผู้ประกอบการรวมทั้งสิ้น80ร้านอยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก22ร้านตำบลบางม่วง58ร้านโดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าก่อนหน้านี้จังหวัดพังงาได้ออกประกาศเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างเพิงพักศาลาอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งห้ามจัดวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณชายหาดลงวันที่18มิถุนายน2569เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์ตลอดจนรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชายหาดร่วมกันอย่างทั่วถึงชัดชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอสใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

คืนอำลานะครับเพลงที่มีชื่อว่าคืนอำลานะครับขอกันมาจากผู้พันยศวีนะก็เปิดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับกับป้ากันนอกกระบวนติดตามรับฟังรายการจากสวทลำพูนวันค่ำเลยเนาะเปิดแจ่ไหววันค่ำฟังตึงเพลงฟังตึงข่าวนะก็ขอบคุณนะครับผู้พันยศวีนะที่เป็นกำลังอกกำลังใจนะคือทีมงานสวทลำพูนนะครับวันนี้ก็เปิดหัวด้วยเพลงลูกกรุงเนาะวันนี้ก็จะเปิดเพลงลูกกรุงฟังเย็นๆนะในช่วงบ่าย3จะนี่เนาะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะครับกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้ก็จะเป็นเพลงลูกกรุงอมตะนะเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตอนแรกก็บ่ฮู้จะเปิดเวอร์ชันไหนนะของคุณทุนท้องใจก้าหรือว่าคุณกุ้งกิติคุณเนาะก็ตัดสินใจเปิดของคุณกุ้งละกันเนาะเย็นๆดีนะครับแล้วก็วันนี้นะครับดีเจโอมก็กลับมาปาครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยแล้วนะครับกลับมาแล้วนะหลังจากที่ได้ปาทีมงานนะครับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนเนาะไปร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับตะวันนี่แล้วก็ตะเจ้าวันนี้นะครับเป็นการสร้างและก็พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็มีอบรมมีประชุมกันวันที่21 22วันนี้ก็เสร็จสิ้นภารคิดแล้วนะใครๆฮู้ว่าเปิ้นประชุมอันยังการภัยไปพ่องก็เข้าไปดูได้ที่หน้าเพจ Facebook สวทลำพูนนะครับ FM 95นะครับอ่ะตีแน่ๆเฮาป้ากันในช่วงแรกจะนี่นะครับเช่นเคยไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยานี่นะเปิ้นก็ได้คาดการลักษณะอากาศภาคเหนือของเฮา24ชั่วโมงข้างหน้าคุณผู้ฟังต้องติดตามกันหน่อยเนาะเพราะว่าเปิ้นคาดการว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยอุตรดิตถ์และพิษณุโลกนะโดยอุณหภูมิต่ำสุดนี้ก็จะอยู่ระหว่าง22ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ระหว่าง29ถึง33องศาเซลเซียสนะครับก็บ่ได้ลืมเด้อดูแลรักษาสุขภาพกันตวยนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่22ถึง25นี่นะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์นะครับเกี่ยวกับสัปดาห์วันหยุดนี่นะนะครับเพิ่นก็มีการคาดการณ์นะครับฝนตกหนักบางแห่งตีภาคเหนืออีสานตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันที่22ถึง25นะครับ26ถึง28นี่ฝนกระจายตัวหนักขึ้นนุ่นปุ่นทั้งภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศให้ดีเนอร์วางแผนการเดินทางวางแผนการเข้าให้เข้าสวนวางแผนการใช้ชีวิตตัวเนาะในช่วงนี้นะครับว่าช่วงนี้เดี๋ยวฮ้อนนะวันนี้มีแดดล่ะแต่ว่านี่ลำพูนกับเชียงใหม่นี่นะบดนะแล้วก็มีฝนคืนหุ่งเต้าแจ้งเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเนอะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยกำลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมตีเวียดนามตอนบนนะพี่น้องประชาชนก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอันตรายจากฝนตกหนักและฝนติดตกสะสมไว้ตัวนะครับถ้าเจาะจงนี่จังหวัดลำพูนของเฮานะสัก4ชั่วโมงข้างหน้านี่มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและอุณหภูมิต่ำสุดนี่นะอยู่ที่อำเภอป่าซางนะครับ 20.5 องศาเซลเซียสเนาะตั้งแต่ลักษณะอากาศตั้งแต่วันนี้นะตอนนี้นะครับ15นาฬิกาวันนี้ถึง15นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับบริเวณอำเภอป่าซางที่เทศบาลตำบลป่าซางอุณหภูมิจะลงไปต่ำสุดอยู่ที่ 20.5 องศาเซลเซียสแล้วก็24ชั่วโมงข้างหน้านี่อุณหภูมิสูงที่สุดนี่จะอยู่ที่เทศบาลตำบลก่อนะ35องศาเซลเซียสนะครับคุณผู้ฟังอำเภอลีจังหวัดลำพูนอันนี้ก็คาดการณ์นะจากเว็บเพจสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนนะครับก็เข้าไปดูได้ไปอ่านได้ไปคาดการณ์ลักษณะอากาศวางแผนการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้นะครับจากทางเพจสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้เนอะพืชไร่นะครับรากพืชนี่อาจจะเสี่ยงขาดอากาศในตีลุ่มต่ำนะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการเข้าแปลงปลูกขณะติดดินอิ่มน้ำนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะทันใดที่ทำการปศุสัตว์นะระวังในเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจในโคและกระบือ
เพราะฉะนั้นจัดลงเรือนฮือปลงแล้วก็แย่งซัดแยกซัดป่วยออกนะครับแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของน้ำแล้วก็ดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับดีเกลียงการทำการเกษตรในพื้นที่ตีลาดชันไว้ตัวอันนี้เป็นก็เตือนนะครับภาพรวมทั้งภาคเหนือนะคุณผู้ฟังครับก่อนบดีลืมนะครับทุกท่านเนาะติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดไว้ตัวเนอร์คุณผู้ฟังครับ

ไม่รักไม่ว่านะครับของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาคอกันเข้ามาหนอดสายจากอำเภอสันกำแพงนะครับบ่าวฟังกันตึงว่าเนาะนะครับสวทรละปูมีสาระนะแล้วก็มีเพลงม่วนคือได้รับฟังก็ขอบคุณเนาะติดตามรับฟังสวทรละปูวันค่ำเลยนะครับสายจากอำเภอสันกำแพงโทรเข้ามาขอไม่รักไม่ว่านะครับ2เพลงเนาะแล้วก็กลับมาปะกันในช่วงที่2ของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงในช่วงนี้ก็อู้ถึงในเรื่องของข่าวสารเนาะคือพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันเพราะว่าวันนี้ก็มีกิจกรรมเนาะที่จังหวัดลำพูนมาฝากกันนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอบ้านโฮงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับเพราะว่าชงเจ้าติผ่านมานี่นะดิเจน้องอั้นของเฮานี่ก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบ้านโฮงนะครับซึ่งท่านเจ้านี่นะครับจังหวัดลำพูนเนาะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ก็ลงพื้นที่เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชนะครับสยามพระบรมราชกุมารนะครับในหลวงเนาะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ28กรกฎาคม69นี่นะครับงานนี้ก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเนาะณอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮงนะตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนของเฮาเนี่ยนะครับสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นี่นะคุณผู้ฟังหลายท่านเนาะก็อาจจะเคยไปใจบริการมาพองละนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการตีดีนะครับแล้วก็ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี2545ปูนเลยนะนะครับเป้าหมายหลักนะก็คือการยกขบวนมอเกษตรนะบอกว่าจะเป็นนักวิชาการด้านพืชนะประมงปศุสัตว์ดินและน้ำลงพื้นที่ไปหาพี่น้องเกษตรกรถึงตีเลยนะครับก็ห้องได้เลยนะว่ามีปัญหาเรื่องเกษตรอะยังเนาะเดินเข้าไปในงานนะครับก็จะได้รับการแก้ไขแบบครบวงจรในตีเดียวเลยนะครับนอกจากนี้ภายในงานก็มีการแนะนำนวัตกรรมและก็เครื่องมือใหม่ๆเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแห่งตัวนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็ได้เน้นย้ำนะน่าสนใจเลยนะครับในเรื่องของโครงการนี้เนาะนะครับก็คือการนำเอาบุคลากรองค์ความรู้เทคโนโลยีลงสู่พื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรคือตรงจุดที่สุดนะครับโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานมาช่วยกันยกระดับการเกษตรไทยนะฮือก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับยกระดับการเกษตรของพี่น้องชาวจังหวัดลำพูนนี่ฮือก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งบรรยากาศภายในงานนะครับก็ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวเนาะมีพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนนะครับภายในงานก็มีตึงกิจกรรมลงนามถวายพระพรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะแล้วก็ติดพลัดบ่ได้ก็มีการเปิดจุดฮือบริการคลินิกเกษตรจากหน่วยงานต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพดีๆจากน้องๆอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์นะครับนอกเหนือจากน้องๆแล้วก็ยังมีวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นะครับใครที่ไปร่วมงานนะครับนะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้แก้ปัญหาตัวนะแล้วก็ได้อุดหนุนสินค้าดีๆติดใหม่ติดมือกลับบ้านกันตัวนะครับก็เป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมดีๆนะที่ทางภาครัฐได้จัดตั้งขึ้นนะดูแลพี่น้องเกษตรกรชาวจังหวัดลำพูนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตข่าวสารทางการเกษตรวันนี้ที่นำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันช่วงนี้ฟังเพลงกันเยอะๆเนาะฮือสมกับเป็นรายการ Happy Time 95เวลาเพลงวันนี้เพลงลูกนะครับเพลงเย็นเย็นมวลมวลนะครับเพลงสมัยตะกอนเนาะก็จะเปิดคุณผู้ฟังได้รับฟังกันใครจะขอเพลงก็โทรเข้ามาได้นะครับ0535255666นะคุณผู้ฟังครับฟังเพลงเสียงของคุณอรวีสัจจนนท์กันพ้องครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับหลังจากติฟังเพลงเย็นๆเนาะ3เพลงต่อเนื่องกลับมาป้ากันในช่วงนี้ไปดูบรรยากาศติสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกันพ่องคุณผู้ฟังครับนะติหน้าเพจของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับปืนกอโพสต์เนาะตะเจ้านี่นะครับว่าพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกนะในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถนะคือผู้ที่บ่ผ่านสิทธิ์โครงการลงทะเบียนสวัสดิการนะครับแห่งรัฐเนาะปี2569โดยบ่มีค่าใช้จ่ายเนาะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับก็ดำเนินการให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนาะเนื่องจากขาดคุณสมบัติในส่วนของการถือครองกรรมสิทธิ์รถนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเนี่ยแห่งครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันความถูกต้องและตรงกับข้อเท็จจริงสามารถติดต่อขอรับบริการได้นะครับณสถานที่ทำการดังต่อไปนี้ในจังหวัดลำพูนนะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับไปกันได้เลยนะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนสาขาอำเภอบ้านโฮ่งนะครับสาขาอำเภอลี่นี่ก็เข้าไปได้นะครับสำหรับการให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถนี่ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการสนับสนุนการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทางสำนักงานขนส่งก็คือบริการโดยบ่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นพร้อมกันนี้ครับก็ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่นะเพื่อคอยอำนวยความสะดวกนะคือคำแนะนำและก็ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนรถให้แก่พี่น้องประชาชนตลอดวันและเวลาราชการนะครับใครที่จะไปยื่นนะลองไปเช็คกรรมเนาะไปตรวจสอบข้อมูลกรรมนี่ก็ไปกันได้นะครับที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็สาขาอำเภอบ้านโฮงแล้วก็อำเภอลี่ใกล้ๆที่ไหนก็ไปที่หั่นนะสะดวกที่ไหนก็ไปที่หั่นนะครับตะกี้มีคุณผู้ฟังโทรสอบถามกันเข้ามานะครับเออหายไปไหนตะวานี่เนาะนะครับก็แจ้งกรรม1ตะวานี่ก็ป้าเครือข่ายประชาสัมพันธ์เนาะของจังหวัดลำพูนเนี่ยนะครับไปประชุมไปอัปเกรดนะในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยจากข่าวปลอมนะครับนะครับเพราะวัตวานี่นอกปืนก็มีประชุมกัน2วันนะครับ21-22กรกฎาคมนะครับก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สปท.3นะครับที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เจียงใหม่นะครับซึ่งก็มีท่านเขตเนาะนะครับคุณเหมือนใจนะวงใหญ่นะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นประธานเปิดงานงานนี้นะครับถ้าสรุปง่ายๆก็เป็นการอัปเกรดทักษะของนักสื่อสารในพื้นที่ภาคเหนือคือเท่าทันเทคโนโลยียุคใหม่นะครับเพราะว่ายุคดิจิทัลจะนี่นะข้อมูลข่าวสารมันเร็วแต่มันไปเร็วนะครับยิ่งในภาวะวิกฤตนะหรือว่าสถานการณ์เร่งด่วนนี่เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์นี่แหละครับจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งต่อข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจนและก็เชื่อถือได้ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนและก็พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งไฮไลท์ของการประชุมครั้งนี้นะก็ต้องบอกว่าเข้มข้นเนาะแล้วก็เข้ากับยุคสมัยนะก็มีหัวข้อใหญ่ๆที่น่าสนใจนะก็สองหัวข้อนั่นก็คือในเรื่องของ AI นะครับชีวิตยุคใหม่นะครับมีการเรียนรู้วิธีใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้ AI จะได้บ่ฮื้อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะครับซึ่งก็มีวิทยากรเนาะได้รับความรู้โดยตรงจากวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นะครับแล้วก็แห่งเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการสื่อสารอย่างมีอาชีพนะไปเติมทักษะกันไปฝึกอูอย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพโดยดร.ยานิสาจันเสงเนาะจากมหาวิทยาลัยพยัพนะครับมาเสริมสร้างบุคลิกภาพแล้วก็การอูในที่สาธารณะคือน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นนะครับนะเห็นก็นอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้วเวทีนี้นะครับก็เป็นเวทีที่ช่วยนอกสารสัมพันธ์เครือข่ายนะครับสร้างความสามัคคีนอกระหว่างคนทำงานนะครับรวมคนทำงานสื่อสารในพื้นที่ภาคเหนือนะก็มาป้ากัน8จังหวัดนะครับถึงเจ้าหน้าที่ของทางกรมประชาสัมพันธ์และก็เครือข่ายอปมช.ภาคเหนือนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป้าหมายเดียวกันนะคือการสร้างเครือข่ายการสื่อสารที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและก็พื้นที่อื่นในภาคเหนือเนี่ยได้รับข่าวสารที่ถูกต้องเป็นธรรมและก็เท่าทันทุกสถานการณ์อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอุณหภู
อูหลายอูหลายนะไปฟังเพลงจากทางรายการกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันจบสุดท้ายของรายการครับ

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วล่ะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราก่อนมาป้ากันใหม่ก็ได้นะครับ18นาฬิกาถึง19นาฬิกากับรายการคิดดีเพื่อสังคมแต่ก่อนหน้านั้นนะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกานี่ติดตามนะครับอัปเดตข่าวสารกับรายการอูข่าวเจ้าเหนือนอนเรื่องอัปเดตนะเรื่องเด่นในแต่ละจังหวัดภาคเหนือมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างวันนี้แม่ข่ายน่าจะเป็นสวท.8นะครับแล้วก็17นาฬิกาก่อนติดตามข่าวสารได้นะจากดีเจน้องอ้อยนันทพรนะครับวันนี้เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ติดตามกันได้แล้วก็18นาฬิกาถึง19นาฬิกาก็กลับมาปะกันเต็มกำหนึ่งเนาะครับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงศ์วุฒิศักดิ์นะส่วนรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนี่เดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็เน้นย้ำกันเต็มกำหนึ่งเนาะเวลาจะนี่นะหลายท่านก็อาจจะเลิกทำงานไว้เนาะหลายท่านก็ไปห้ามลูกตีโรงเรียนนะครับถ้าเกิดฝนตกพื้นที่ไหนหรือว่าฝนมาตกกระจังนะครับขอฮือขับรถด้วยความระมัดระวังเนาะบ่ดีฟังบ่ดีหีบขับรถตามกฎหมายที่เปิ้นกำหนดนะบ่ดีเกินใจความเร็วบ่ดีเกินกฎหมายเปิ้นกำหนดเนาะแล้วก็ขาดเข็มขัดนิรภัยนะใส่หมวกกันน็อกนะทันใดโดยสารผ่านขับมอเตอร์ไซค์เนาะขี่มอเตอร์ไซค์ซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับขับโดยสารผ่านรถยนต์เนาะก็คาดเข็มขัดนิรภัยทุกพื้นที่และตีสำคัญตระหนักนะเสมอเลยว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะบดีเล่นมือถือบดีเสียสมาธิประมาทแม่แต่วินาทีเดียวนะครับชีวิตของเขาอาจจะเปลี่ยนได้นะครับกับบรรยากาศอู่เนาะน่าดูโฮมนี่ตะวาก็แฮมร้ายหนึ่งถ้าจับมือพิษนี่นะอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นได้นะบดีประมาทนะครับช่วงนี้ก็ข่าวตั้งหน้าเพจอย่างมื้อนี้เนาะก็จะเจอกันบ่อยโดยเฉพาะในจุดตีบริเวณที่เป็นจุดกลับรถนะครับก็ต้องระมัดระวังกันตัวนะครับบดีเสี่ยงเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับอ่ะวันนี้รายการของเขากำหนดเวลาแล้วนะฟังเพลงเพราะๆนะไปจนข่าวๆกรุงเทพเนาะ16 นาฬิกานะครับสำหรับดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยเตรียมหารือประธานาธิบดีเมียนมาแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนแม่น้ำกกในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการวันที่3 4สิงหาคมนี
5: ้แต่ที่การประชุมในรัฐมนตรีมหาไทยยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3 4สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่นๆกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้เข้าพบและรับทราบข้อกังวลของรัฐบาลไทยแล้วส่วนกรณีการหารือกับผู้นำจีนมีความคิดเห็นเรื่องสารพิษในแม่น้ำกกอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวกับจีนเนื่องจากประเด็นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านซึ่งไทยและเมียนมาควรหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขก่อนคดิษนาขวัญแสนสุขรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขเหตุรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงตกรางในศูนย์ซ่อมบำรุงคาดช่วงเย็นวันนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติพร้อมจัดรถไฟพิเศษและรถเมล์ขอสมก.รองรับประชาชน
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำทีมกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเพื่อติดตามการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงเบื้องต้นการรถไฟได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรถไฟพิเศษเพิ่มเติม7ขบวนในเส้นทางลาดกระบังมัสสันกรุงเทพหัวลำโพงพร้อมประสานขสมก.จัดรถโดยสารรับส่งประชาชนระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิชั้น2ประตู9และสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงมัสสันชั้นล่างเพื่อระบายผู้โดยสารตกค้างอย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดคาดการว่าจะสามารถแก้ไขระบบและกลับมาเปิดให้บริการตามปกติได้ในช่วงเย็นวันนี้หากการซ่อมแซมล่าช้าได้เตรียมแผนจัดรถเสริมรองรับการเดินทางช่วงเย็นไว้อย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมกำชับอำนวยความสะดวกผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลลงพื้นที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเพื่อติดตามการให้บริการประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและกำชับให้ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการให้บริการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสำหรับผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติในกรณีมีกรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดซึ่งทางสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลเปิดให้บริการ การตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนของประชาชนที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูลและสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอละงูเพื่อตรวจสอบข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางหากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลประกอบการยื่นอุทธรณ์ได้อย่างครบถ้วนสำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์จากกรณีกรรมสิทธิ์รถขอให้เร่งตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพร้อมให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่อมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
8: หลากหลายข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี 4:00 น.ในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
9: อู้ข่าวเจ้าเหนือสวท.แพร่ FM 91 MHz ดำเนินรายการโดยธนชัยสุวรรณกาศและพิรุณพรแสงสร้อย

0: 4โมงแรงปะกันกับรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือครับวันพุธที่22กรกฎาคม2569อยู่ด้วยกันเวลา16นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง17นาฬิกาครับอู้ข่าวเจ้าเหนือมาปะกับพี่น้องคุณผู้ฟังครับวันนี้พบปะครับทีมงานสวท.8ครับภาพหน้าตีเป็นแม่คายถ่ายทอดไปฮือพี่น้องในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับจากสวท.ทั้งหมด11สถานีฮือได้ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารของเฮากันครับก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮามาส่งฮือกับพี่น้องทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันครับวันนี้ก็ทำหน้าตีดำเนินรายการด้วยผมธนชัยสุวรรณกาศครับอยู่ด้วยกันในช่วงเวลานี้เนาะครึ่งชั่วโมงแรกนะครับเป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของภาคเหนือบ้านเฮานะครับแล้วก็ชั่วโมงหลังก็ครึ่งชั่วโมงหลังนะครับก็จะเป็นรายการใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ข่าวจากในพื้นที่8จังหวัดของเฮาเนาะจากผู้สื่อข่าวของสวท.ทั้ง10สถานีก็พร้อมแล้วนะครับที่จะฮือพี่น้องทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันครับไปติดตามกันก่อนเนาะสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่ฮ่องสอนครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
0: เริ่มต้นกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับต่างท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการจัดการยกระดับศักยภาพของอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาในการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับเป็นการเสริมทักษะคือกับอาสาสมัครเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวปลอดภัยครับวันนี้นายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเปิ่นก็ได้บอกว่าทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ในการยกระดับศักยภาพอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาให้มีความพร้อมที่จะไปดูแลนักท่องเที่ยวและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยซึ่งก็จะเป็นการพัฒนาความรู้และก็ทักษะของอาสาสมัครให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบอกว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยครับการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้นการปฐมพยาบาลการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานตลอดจนการสื่อสารการประสานงานการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็โครงการนี้เป็นแห่มก้าวสำคัญที่จะพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาให้มีศักยภาพครับและก็จะได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวตัวเนาะในการที่จะท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างปลอดภัยนะครับยกระดับคุณภาพการบริการและก็ขับเคลื่อนเชียงใหม่สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพและปลอดภัยอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการเสริมทักษะในยุคดิจิทัลฮือตวยนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลผ่านการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยี AI รวมไปถึงการใช้แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมกีฬานันทนาการของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพี่น้องประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงนักท่องเที่ยวกันด้วยครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทางทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ตัวนะครับยังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับขยับขึ้นไปที่อำเภอฝางนะครับเทศบาลตำบลแมกคาอำเภอฝางเนาะจัดกิจกรรมบวชป่าสร้างป่าเปียกตามแนวพระราชดำริเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนและก็สร้างแนวป้องกันไฟป่าครับที่ป่าชุมชนตำบลแมกคาหมู่ที่8ตำบลแมคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับวาทีร้อยตีนพราชสุภกิจโกศลในอำเภอฝางก็เป็นประธานเปิดโครงการสิ่งแวดล้อมชุมชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและป่าเปียกตามแนวพระราชดำริประจำปีงบประมาณ2569ครับก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับด้านนายอภิรุตระโหฐานนายกเทศมนตรีตำบลแมคาเป็นบอกว่ากิจกรรมเนี่ยนะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลแมคาคณะสงฆ์ตำบลแมคากำนันผู้ใหญ่บ้านภาครัฐภาคเอกชนนะโรงเรียนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่จัดขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะรวมไปถึงการปลูกป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและก็ยังนำกุศโลบายคือการบวชป่านะครับมาห่มเอาผ้าเหลืองมาห่มก็ไม่ใหญ่เนาะในการติจะอนุรักษ์ธรรมชาติและก็สร้างจิตสำนึกปกป้องผืนป่าด้วยครับก็มีพี่น้องประชาชนและก็ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆมาเข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า650คนนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนกล้าใหม่และเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยหองไคร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณข้อมูลข่าวตัวนะครับจากทีมข่าวสวทฝั่งนะครับขยับกันลงมาที่จังหวัดลำปูนนะครับต่างจังหวัดลำปูนมีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนตีในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนตีในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครับเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นที่วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮงตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำปูนนะครับก็เพื่อบริการด้านวิชาการเกษตรคือกับเกษตรกรครับรวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไปตวยบูรณาการนักวิชาการด้านการเกษตรทุกสาขาบ่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชประมงปศุสัตว์ดินและกันน้ำนะครับมาให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันและก็ยังจะได้มีการแนะนำถึงนวัตกรรมเครื่องมืออุปกรณ์ตีสามารถนำไปใช้งานด้านการเกษตรได้สร้างแห่งจูงใจเนาะคือพี่น้องเกษตรกรเกิดการตื่นตัวและเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆครับกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยก็มีการลงน้ำถวายพระพรนะครับการกล่าวถวายพระพรชัยมงคลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการฮื้อบริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ของลำปูนนะครับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นั่นเองมีสินค้าวิสาหกิจชุมชนนะฮะจากกลุ่มเกษตรกรนะครับมาจัดจำหน่ายกันตัวแล้วก็มีผู้มาเข้าร่วมงานนักกว่า300รายด้วยกันนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนเนาะสำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนตีครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากผู้สื่อข่าวสวทลำปูนครับมาต่อกันที่จังหวัดลำปางนะครับไปตีท่าอากาศยานลำปางเนาะเปิ่นได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินประจำปี2569นะฮือทุกภาคส่วนได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินครับนายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้นายพัชรศรีมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางครับเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุบนโต๊ะจำลองสถานการณ์โดยกำหนดสถานการณ์จำลองกรณีอากาศยานประสบเหตุบริเวณภายในฐานอากาศยานและมีเหตุละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดอากาศยานนะครับเปิ่นมีการจัดขึ้นตีบริเวณศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินตาอากาศยานลำปางก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการร่วมกันของหน่วยงานตีเกี่ยวข้องบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหน่วยกู้ภัยตำรวจนะฮะหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดรวมไปถึงหน่วยงานราชการในพื้นตีตวยนะครับก็คือการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นไปตามแผนตีได้มีการกำหนดขึ้นเนาะของตั้งท่าอากาศยานลำปางเกิดความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังจะได้สร้างความเข้าใจในกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินการบูรณาการแผนงานการตัดสินใจร่วมกันของหน่วยงานต่างๆคือเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบเตือนเนี่ยนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่24ขออภัยครับ22ถึง24กรกฎาคม2569เนาะตีท่าอากาศยานลำปางซึ่งก็มีการจำลองสถานการณ์จริงนะครับเกิดขึ้นเนาะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและก็พี่น้องประชาชนในการรักษาความปลอดภัยของสนามบินและก็เป็นไปตามกฎระเบียบ แล้วก็มาตรฐานด้านการบินนะตีได้มีการกำหนดไว้นะจากหน่วยงานตีกำกับดูแลนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวด้วยครับจากทีมข่าวสวท.ลำปางนะครับส่งข่าวสารมาได้รับฟังกันครับขยับมาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันพ่องนะครับทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมพร้อมรับมือ24ชั่วโมงรวมไปถึงได้มีการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่22ถึง28กรกฎาคมนี้ด้วยครับที่ห้องประชุมศูนย์ GISองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายอุดมศักดิ์ข่าวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานการประชุมวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัยในช่วงวันที่22ถึง28กรกฎาคมนี้ครับที่ประชุมก็ได้มีการเสนอและก็วิเคราะห์สถานการณ์สาธารณภัยการรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนของทุกหมู่บ้านความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาถนนตังหลวงชนบทหมายเลขมศ3004ครับการบริหารจัดการงบประมาณด้านบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยคือพร้อมปฏิบัติงานในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการประเมินสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำรวมไปถึงการติดตามผลการดำเนินงานของอำเภอนะครับทั้ง7อำเภอตวยซึ่งในห่วงวันที่22ถึง28กรกฎาคมนี้นะครับจะมีปริมาณฝนกระจายในทุกพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งตวยดังนั้นแล้วก็จะต้องมีพื้นที่เสี่ยงในการเฝ้าระวังก็ได้แก่อำเภอปายนะครับอำเภอปางมะพ้าอำเภอแม่ฮ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับอำเภอซบเหมยในคณะตีพื้นตีต้องเฝ้าระวังอย่างนักเลยเพราะว่าเป็นพื้นตีเสี่ยงมากนะก็คือตำบลแม่สามแลบตำบลกองก๋อยนะครับตำบลซบเหมยของอำเภอซบเหมยนะครับอันนี้เป็นพื้นตีเสี่ยงมากเนาะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและก็มือเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงตวยเตรียมความพร้อมของกำลังพลเครื่องจักรกลสาธารณะคือสามารถเข้าช่วยเหลือและก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพครับอันนี้เป็นข้อมูลข่าวนอกจากต่างทีมข่าวสวท.แม่ฮ่องสอนนะครับยังอยู่ในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนขยับขึ้นมาตีซบเมยนะครับต่างอำเภอซบเมยได้มีการมอบบัตรประจำตัวประชาชนคืนซิดฮือครับยายท่าลอยนะซึ่งเป็นหญิงชาวไทยภูเขาวัย78ปีซึ่งมีการตกสำรวจทะเบียนราษฎรนานมาหลายสิบปีแล้วครับนายคำผันโมกไทยส่งในอำเภอซบเมยได้อนุมัติเพิ่มจื่อในทะเบียนบ้านและมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนางท่าลอยสุขอุดมพาอายุ78ปีราษฎรบ้านแม่ออกใต้มูติซีตำบลแม่ขะตวนอำเภอซบเมยครับตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรครับซึ่งยายท่าลอยเนี่ยนะครับเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาดั้งเดิมติเกิดและอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยมาตลอดเลยนะครับโดยเกิดตีบ้านแม่ออกใต้มูติซีตำบลแม่ขะตวนซึ่งในอดีตขึ้นกับอำเภอแม่เสรียงก่อนตีจะแยกออกมาเป็นอำเภอซบเมยในปัจจุบันแต่เนื่องจากว่าเป็นบุคคลตีตกหล่นจากการสำรวจต่างทะเบียนราษฎรในอดีตจึงบ่มีจื่อและรายการบุคคลปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านก็ยากฮือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบ่สามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐใดซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็เป็นการแก้ปัญหาฮือกับพี่น้องประชาชนคนไทยดั้งเดิมติดตกสำรวจต่างทะเบียนราษฎรฮือเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายอย่างครบถ้วนโดยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับในโอกาสนี้ต่างในอำเภอซบเมยเนาะก็ได้แสดงความยินดีนะฮือกับคุณยายทลอยตวยเนาะตีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์นะครับพร้อมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ของอำเภอซบเมยว่าจะดำเนินจะเดินหน้านะครับสำรวจและแก้ไขปัญหาสถานะของบุคคลคือกับพี่น้องตีเป็นกลุ่มตกสำรวจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องก็จะเนี่ยฮือทุกคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ สวัสดิการจากรัฐอย่างเท่าเทียมนั่นเองนะครับก็แสดงความยินดีตัวเหมือนกันเนาะตีเป็นคนไทยอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นข้อมูลข่าวจากต่างทีมข่าวสวท.แมสเสรียงครับ6ข่าวจากพื้นที่4จังหวัดในฝั่งตะวันตกเนาะของภาคเหนือตอนบนนะครับยังเหลือแฮมฝากหนึ่งนะฮะต่างล้านนาตะวันออกนะเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับครับข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่านครับ
1: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแปรน่าน
0: ขึ้นไปที่จังหวัดเชียงไฮ้นะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการมาตรวจย้ำนะครับที่จังหวัดเชียงไฮ้เนาะเกี่ยวกับการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยลาวครับผลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.เนาะลงพื้นที่ของจังหวัดเชียงไฮ้มาตรวจย้ำการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนลุ่มน้ำโขงของพื้นที่เชียงไฮ้และเกาะแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเนาะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญในการที่จะสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดมาสู่ประเทศไทยซึ่งจากข้อมูลสถิติการจับกุมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับยาบ้าเนาะก็พบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาบ้าเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวชายแดนไทยลาวเนี่ยนักถึง370คดีนะครับยึดของกลางได้นักถึงได้เป็นยาบ้าได้นักถึง415ล้านเม็ดซึ่งตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้มาตรวจเยี่ยมพร้อมกับฮือกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำครับหลังจากนั้นคณะก็ได้เดินทางนะทางเรือเนาะผ่านจุดผ่านแดนถาวรสามเหลี่ยมทองคำข้ามไปยังตาเรือบ้านหม่อมเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวนะครับเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามลำน้ำโขงตลอดจนเดินทางและศึกษาเส้นทางทางบกในการดำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ของแขวงบ่อแก้วตัวครับพร้อมกับการหารือนะพัฒนาการดำเนินงานคือการสกัดกั้นยาเสพติดนะครับมีประสิทธิภาพนักยิ่งขึ้นหารือร่วมกันเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับซึ่งการมาลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับก็จะได้ศึกษาถึงสภาพพื้นที่และเส้นทางที่มีความเสี่ยงต่อการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดมาตรการสกัดกั้นและการปฏิบัติการร่วมกันของทั้งสองประเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีมข่าวสวท.เจียงไฮ้ด้วยครับลงมากันที่พะเยานะครับทางพะเยาเปิ้นเตรียมพร้อมนะครับในการจัดการแข่งขันศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยตีกว้านพะเยานะวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ครับนายเกษมสุขบุญวิชิตประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569นะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้กำหนดจัดการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยในการในรายการ Water Jet Pro Tour สนามที่3ครับวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ที่สวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยานะหรือว่าบริเวณกว้านพะเยานั่นเองซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์บอกว่าจะเป็นการแถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่การจัดทำสปอตวิทยุการจัดทำสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบนะรวมไปถึงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เนาะเพื่อคือสร้างการรับรู้นะฮะคือกับทุกท่านเกี่ยวกับ การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ของจังหวัดพะเยานี่นะครับที่ประชุมได้เน้นย้ำว่ามีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในทุกรูปแบบเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายประสานเครือข่ายสื่อประสานเครือข่ายสื่อมวลชนห่วมเผยแพร่ข่าวและก็สร้างการรับรู้ในวงกว้างกันต่อไปนะครับเนาะใครสนใจนะการแข่งขันเจ็ตสกีเนาะก็ไปห่วมรับชมติดตามกันได้ครับครับตีต่างกว้านพะเยาเนาะ13ถึง16สิงหาคมนี้ครับข่าวสารในพื้นที่ของเมืองแปรบ้านเฮากันพ่องนะครับจังหวัดแปรได้มีการประชุมหารือเรื่องของการประกาศเขตควบคุมมลพิษครับซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรบอกว่าเน้นศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านก่อนกำหนดแนวทางตีเหมาะสมกับพื้นที่ครับนายสมชัยเลือประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแปรเป็นประธานการประชุมหารือกรณีการพิจารณาประกาศกำหนดฮื้อจังหวัดแปรเป็นเขตควบคุมมลพิษครับซึ่งก็มีนายธีรพงศ์วิมลจิตรานนท์รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมกับผู้บริหารของกรมควบคุมมลพิษส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดแปรมาร่วมประชุมตวยเปิ่นก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลกันครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแปรก็เสนอฮื้อมีการจัดตั้งคณะทํางานระดับจังหวัดในการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและผลกระทบในทุกมิติเพื่อเสนอต่อกรมควบคุมมลพิษในการพิจารณาครับก็เนื่องมาจากว่าตอนนี้นะครับทางจังหวัดแปรยังบ่มีความพร้อมนะครับในการที่จะประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษซึ่งตามข้อมูลแล้วนะครับปัญหามลพิษของจังหวัดนั้นเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงที่มีสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประมาณ 2-3 เดือนต่อปีนะครับปัจจัยที่เกิดขึ้นก็มาจากหลายพื้นที่ตัวนะครับเพราะว่าจุดเกิดปัญหาหมอกควันไฟป่าเนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากจังหวัดแปรเพียงแห่งเดียวในขณะที่มลพิษร้ายแรงด้านน้ำเสียนะครับมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ามลพิษสิ่งแวดล้อมในลักษณะอื่นๆนะครับของจังหวัดแปรเองก็อาจจะบ่ได้ประสบปัญหานักนะครับระดับก๊าซฝุ่น PM2.5 เองก็ยังอยู่ในระดับติดต่ำเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในกลุ่มภาคเหนือตอนบนช่วงที่เกิดวิกฤตดังนั้นแล้วท่านผู้ว่าก็บอกว่าฮือมีการพิจารณาการประกาศเขตควบคุมมลพิษต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของจังหวัดควบคู่กับประโยชน์ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและก็เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็จะได้นำไปประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนในลำดับต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นข่าวสารจากพื้นที่ของเมืองแปรเนาะมาปิดใต้ตีตังเมืองน่านพ่องครับตอนนี้เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะหน่วยงานด้านปกครองก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการตีจะยื่นอุทธรณ์นะครับพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างต่างๆครับทางด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่ตรวจย้ำการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกับติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service ของเมืองน่านนะครับคือครบทั้ง15อำเภอซึ่งก็ได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับและก็ฮือประชาสัมพันธ์ผู้ตีได้รับสิทธิ์ไปแล้วเนาะยืนยันสิทธิ์ผ่านกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านหรือไปดำเนินการได้กับต่างธนาคารออมสินธกส.และกรุงไทยตีสาขาใกล้บ้านเพื่อกระจายการบริการและลดความหนาแน่นของผู้มาติดต่อในโอกาสนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนางเงารกไพรอายุ69ปีชาวอำเภอปัวนะครับตีได้เสียชีวิตจากการเดินทางมายืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐตีธกส.สาขาปัวนะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือเนาะตีทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมอบให้ สมทบกับตังทกสสาขาปัวเหล่ากาชาดจังหวัดน่านนะครับกิ่งกาชาดอำเภอปัวสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนอำเภอปัวและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านแล้วก็ยังมีการมอบถุงยังชีพจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยแห่มตวยนะครับในการเป็นกำลังใจและก็ช่วยเหลือครอบครัวในช่วงเวลาของการสูญเสียนะครับอันนี้จากตังจังหวัดน่านเนาะส่วนพี่น้องพื้นที่อื่นๆเองนะครับตอนนี้ตังเจวะในแต่ละอำเภอเนาะก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการยืนยันสิทธิ์ทบทวนสิทธิ์เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลข่าวสารในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเฮาจากผู้สื่อข่าวทั้ง10สถานีนะครับสวท10สถานีส่งข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันในรายการของเฮาอู้ข่าวเจ้าเหนือในวันนี้นั่นเองนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วเนาะสำหรับรายการของเฮาติดตามกันต่อได้ในเกิงชั่วโมงหลังกับรายการใต้ห่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ติดตามได้กับทางทีมงานสวทแม่สอดส่วนสวท8ต้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังลาพี่น้องกันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแลงตางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ผลิตรายการโดยมีผมดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการครับในช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยือนทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ป้องกันประเทศชาติถึงฐานปฏิบัติการเชิญติดตามรับฟังครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันแม้จะมีมูลนิธิสายใจไทยคอยดูแลเป็นหลักแล้วแต่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารห้องเครื่องในสวนจิตรลดาไปพระราชทานแก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะตามแนวชายแดนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีพระราชสวนีให้จัดเจ้าหน้าที่จากกองราชเลขานุการในพระองค์เดินทางไปเยี่ยมเยียนดูอาการผู้บาดเจ็บเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อบำรุงขวัญและผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้ป่วยนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้ว ในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยโดยทรงสนับสนุนกิจกรรมของลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปกป้องผืนป่าที่สำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนไปติดตามรับฟังกันครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนของจังหวัดตากผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เคยเผชิญกับวิกฤตการบุกรุกและเสื่อมโทรมกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2554สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อปกป้องผืนป่าสำคัญที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันหล่อเลี้ยงเขื่อนภูมิพลให้ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยมีสำนักงานกปร.ให้การสนับสนุนและประสานงาน
3: ผืนป่าแป๊ะนั่นก็คืออาจจะน้ำเขื่อนภูมิพลนะครับเราประกอบไปด้วย11หน่วยพิทักษ์ที่ดูแลเป็นป่ารอบๆนี้อันนี้คืออำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนั้นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยนะครับซึ่งอยู่ในโครงการอันเนื่องมาจากความดีของพระพันปีด้วยนะครับคือโครงการอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นผืนป่าที่ติดกันนะครับก็คืออันนี้ก็เป็นของพระพันปีอันนี้คือของพระพันปีจุดที่กำเนิดโครงการพระราชดำริของพระพันปีอยู่ตรงนี้ครับจุดแดงๆนี้เฮลิคอปเตอร์ตรวจพบการทำไม้ขนาดใหญ่นะเมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็เลยทั้งหมดนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเราน่าจะน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงนะครับมาปรับใช้นะครับในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่านะครับครับตื่นตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2552นะครับก็คือเราตรวจพบนะครับการลักลอบการทำไม้ตัดไม้ทำลายป่าครับการทำไม้สักขนาดใหญ่นะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นแล้วก็ประกอบไปด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเนี่ยครับมากันเพียบเลยนะครับตามลำน้ำแม่ตื่นก็มีความเห็นว่าเอ๊ะการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นเนี่ยหรือในป่าแม่ตื่นเนี่ยครับจะมีวิธีการอะไรบ้างนะครับซึ่งเขตแม่ตื่นเนี่ยติดกับเขตรักษาพันธุ์ป่าอมก๋อยนะครับแล้วก็เป็นสภาพพื้นที่ของโครงการรักอนุรักษ์สภาพป่าอมก๋อยด้วยนะครับพื้นที่ติดกันเลยนะครับเป็นโครงการของพระพันปีการรับสั่งฉะนั้นทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เลยดำริว่าน่าจะเสนอพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์ป่าแม่ตื่นเนี่ยเป็นโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริให้เหมือนกับพื้นที่ของอมก๋อยคือเป็นพื้นที่ติดกันครับในปีพ.ศ. 2553แล้วก็มีการสำรวจแล้วก็พระองค์ท่านได้พระราชทานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระพันปีในปีพ.ศ. 2554ครับ
2: หัวใจสำคัญของโครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่าหรือการพลิกฟื้นป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมเท่านั้นหากแต่คือการสร้างจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผืนป่าจะอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนราษฎรต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงทรงส่งเสริมอาชีพทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงและทำลายพื้นที่ป่าให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างถูกต้องเพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืน พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน
4: จุดที่ทำให้เกิดการก่อตั้งสถานีขึ้นเนี่ยก็เนื่องมาจากว่ามีพบการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าโดยเฉพาะไม้มีค่านะครับไม้สักนะครับบริเวณลำน้ำแม่ตื่นที่บ้านพระละดอนะครับก็เลยทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับซึ่งสมเด็จพระพันปีนะครับได้รับทั้ง4สถานีเนี่ยนะครับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระพันปีนะครับจุดประสงค์ของโครงการก็คือนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการไปดูแลป้องกันรักษาป่านะครับก็ก่อนปี53 54นะครับก็มีวิกฤตในเรื่องของการนะครับลักลอบตัดไม้ทำลายป่าคือสภาพป่าแม่ตื่นนะครับก็อาจจะมีสภาพป่าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพป่าเบญจพรรณป่าดิบเขานะครับป่าเต็งลังนะครับจริงๆแล้วระบบนิเวศพวกนี้นะครับมันเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับถ้าเกิดว่ามีการบุกรุกขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ระบบนิเวศของเราเนี่ยนะครับเกิดการเสียหายนะครับจุดเปลี่ยนนะครับก็คือทำให้ราษฎรของเราเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการทั้ง4สถานีนะครับมีความสนใจนะครับที่จะลุกขึ้นมาในเรื่องของการปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้นะครับทรัพยากรป่าไม้ซึ่งนับวันเนี่ยนะครับก็จะลดน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเนี่ยเราก็เข้าไปส่งเสริมพร้อมกับส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตพร้อมกับควบคู่กับการดูแลรักษาป่าครับที่สมเด็จพระพันปีท่านสวรรคตนะครับก็ทางโครงการอนุรักษ์ป่าแม่ตื่นซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ทรงรับไว้เนี่ยครับทางข้าราชการลูกจ้างประจำนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับในสำหรับในเรื่องของการสานต่อนะครับเราก็ได้ทำตามที่พระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่10ว่าเราจะรักษาสืบสานต่อยอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเองเนี่ยก็คงจะต้องสืบสานต่อยอดต่อไปนะครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการดูแลรักษาป่านะครับครับผม
5: เธอรู้สึกดีใจแล้วก็ซาบซึ้งใจค่ะที่เหมือนกับว่ามีคนมองเห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วก็ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็มีปลูกกาแฟแล้วก็ปลูกพืชชนิดอื่นๆแล้วก็มีโครงการอื่นๆเข้ามาค่ะการเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีเลี้ยงกบค่ะเลี้ยงกบไก่ไข่ไก่พื้นเมืองค่ะเสื้อผ้าแล้วก็ย่ามที่ใส่นะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือมาจากการส่งเสริมของโครงการพระราชดำริค่ะรักและห่วงแห่งป่ามากเพราะว่าปัจจุบันทำให้มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะทำให้เรามีมีแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันค่ะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็ต้องขอบคุณที่มีโครงการดีๆนำมาสู่หมู่บ้านของเราค่ะในตำบลของเราทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นค่ะก็จะสานต่องานที่ท่านทรงมอบให้กับชาวบ้านเราทั้งหมดค่ะจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะ
2: จากวันนั้นถึงวันนี้พระเมตตาจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนพลิกฟื้นผืนป่าแม่ตื่นจากป่าที่เคยบอบช้ำให้กลับกลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารอันอุดมสมบูรณ์และเป็นบ้านที่อบอุ่นของทั้งคนและสัตว์ป่าอย่างแท้จริงราษฎรในพื้นที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมใจกันสืบสานพระราชปณิธานปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นมรดกอันล้ำค่าแก่ลูกหลานไทยสืบไป
1: สำหรับในช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของสานต่อพระราชปณิธานนางกันวราธรรมแงะข้าราชการบำนาญอดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลแม่สอดได้กล่าวถึงความทรงจำที่เคยได้รับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่อำเภอพบพระจังหวัดตากขอเชิญติดตามรับฟังครับ

0: ติดตามเสด็จของพระองค์ที่มาตรวจเยี่ยมชาวไทยภูเขาในตอนนั้นในหลายครั้งด้วยกันค่ะค่ะดิวกับทีมแพทย์ได้ไปตรวจรักษากับทีมแพทย์ค่ะได้ตรวจแล้วก็มีหน้าที่จ่ายยาตรวจรักษาคนไข้ขณะที่พระองค์พระพันปีหลวงเสด็จมาเยี่ยมชาวเขาที่เจดีย์โค้งอำเภอพบพระนะคะท่านก็จะเสด็จมาเยี่ยมในเต็นท์ซึ่งจะมีคณะแพทย์มีทันตแพทย์นะคะทำทั้งตรวจฟันรักษาก็ท่านก็ให้กำลังใจนะคะทีมแพทย์และก็พยาบาลให้ทำงานอย่างมีจิตใจที่เข้มแข็งคอยดูแลผู้ป่วยค่ะในความทรงจำครั้งนั้นพระองค์ท่านเสด็จมาท่านมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองมากๆเลยค่ะที่ให้ประชาชนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าที่เข้ารับเสด็จในครั้งนั้นนะคะท่านจะเดินตรวจเดินเยี่ยมแล้วก็ทักทายในความเป็นเหมือนเป็นแม่ของคนหนึ่งของชาวไทยนะคะก็จะถามความทุกข์สุขของชาวไทยค่ะเราก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะเห็นพระองค์ท่านด้วยความที่มาแล้วท่านไม่มีความเหน็ดเหนื่อยในการที่จะเสด็จมาระยะทางที่ไกลขนาดนั้นนะคะค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับได้การคัดเลือกจากอำเภอแม่สอดแล้วก็ไปคัดเลือกที่จังหวัดตากจนกระทั่งเห็นผลงานว่าทำงานด้วยจิตอาสาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสังคมทางจังหวัดถึงได้คัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นระดับประเทศและเป็นตัวแทนของจังหวัดตากไปรับโล่รับเข็มแม่ดีเด่นที่กรุงเทพเมื่อวันที่12สิงหาคศ2562ค่ะตลอดระยะทำงานหลังเกษียณอายุราชการก็ได้ทำงานเพื่อส่วนรวมมาตลอดไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของแม่บ้านกิจกรรมของข้าราชการบำนาญกิจกรรมของศาลทุกหน่วยงานเราไปให้ไปร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงานนะคะเราเสียสละไม่ใช่เสียสละคนเดียวเพราะทั้งครอบครัวค่ะเราจะเป็นผู้ให้กันทั้งครอบครัวค่ะดิฉันนางกันวลาธรรมแง้ก็ขอน้อมถวายความอาลัยพระพันปีหลวงที่สวรรคตขอให้ท่านสู่สวงสวรรคาลัยซึ่งจะหาที่สุดไม่ได้ค่ะก็ตลอดระยะเวลาแนวทางที่พระพันปีหลวงให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรก็จะสืบสารในการมีส่วนร่วมและก็การช่วยเหลือสังคมตลอดไปตามพระราชดำริที่ท่านได้ให้ไว้กับพระสงฆ์นิกรนะคะก็จะเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนค่ะนะคะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนแล้วก็สู่ชุมชนนะคะ
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดจนเส้นทางเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปดังนี้ 1. การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในห้องโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น 2. การเดินเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปเปิดให้เข้าชมได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.เข้าทางประตูมณีนพรัตน์และผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการรักษาความปลอดภัยงดเข้าชมพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกถนนจักรีจารันผ่านประตูพิมานชัยศรี

0: เลี้ยวซ้ายหน้าหอรัชดากรพิพัฒน์เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและเดินออกพระบรมมหาราชวังทางประตูพิมานเทเวศท่านผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวทภูเก็ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กระผมนายดิเรกปินตาแก้วดำเนินรายการนายนิคมแก้วทันคำบทวิทยุและควบคุมรายการในฐานะจันทระเทคนิคตัดต่อนายประพัฒน์วงคำหารเทคนิคห้องส่งควบคุมการผลิตโดยนายเกียรติศักดิ์ปรีชาพิทยารัฐผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สอดอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยเหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16
8: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่นับเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททายุทธ์ตันถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยภายหลังการประชุมกตร.ว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน12คนและทุกคนลงมติเห็นชอบซึ่งการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565โดยคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบทุกด้านทั้งนี้ตามมาตรา78วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ใช้ดุลพินิจเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมกตร.เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เผยความคืบหน้าเหตุคาร์บอมสภ.ตันหยงเตรียมออกหมายจับกลุ่มคนร้ายใน 1-2 วันนี้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยถึงความคืบหน้า2คดีสำคัญโดยระบุว่าคดีลอบยิงอาสาสมัครทหารพรานเรืองวิทย์จังหวัดยะลายืนยันว่าผู้ได้รับบาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรัดสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่อง ส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสนั้นการสืบสวนมีความคืบหน้าไปอย่างมากเจ้าหน้าที่ทราบตัวรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วเนื่องจากมีฐานข้อมูลด้านการข่าวเดิมที่เคยตรวจพบทำให้สามารถชี้ตัวกลุ่มคนร้ายได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับกลุ่มคนร้ายได้ภายใน 1-2 วันนี้ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านสำนักงานตำรวจและแม่ทัพภาคที่4ได้สั่งการและกำชับมาตรการความเข้มงวดขั้นสูงสุดพร้อมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับแผนและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันใช้กลไกตลาดกลางกระจายผลผลิตส่งเสริมการแปรรูปและรักษาคุณภาพทุเรียนไทย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนภาคใต้และตรวจเยี่ยมตลาดมรกตอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรว่ากรมการค้าภายในเร่งบริหารจัดการผลผลิตทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันผ่านกลไกตลาดกลางหลังผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ50ของฤดูกาลโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรที่ออกผลผลิตแล้วกว่าร้อยละ70หรือประมาณ 243,000 ตันกรมการค้าภายในจึงเร่งดำเนินมาตรการ4ด้านหลักได้แก่การอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและเชื่อมโยงผู้รับซื้อทั้งในและต่างประเทศการรักษามาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทยการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับผลผลิตส่วนเกินและการประชาสัมพันธ์ดึงผู้ค้าเข้าซื้อผ่านตลาดมรกตเพื่อเร่งระบายผลผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาซึ่งตลาดมรกตถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายทุเรียนภาคใต้โดยมีทุเรียนหมุนเวียนเฉลี่ยวันละ 5,000 ตันโดยคาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 10,000 ตันต่อวันในช่วงผลผลิตออกมากที่สุดและสามารถรองรับการกระจายผลผลิตได้ราว 200,000 ถึง 300,000 ตันทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดพร้อมขยายช่องทางจำหน่ายและกระตุ้นการบริโภคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
13: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่ปะได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนพี่น้องเจ้าสวนลำไยลำปูนห้ามพลาดนะเจ้าสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปูนเจริญร่วมส่งผลผลิตเข้าประกวดลำไยสดเจาะในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18ฉลองครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำปูนประกวด3สายพันธุ์อีดอบิ้วเขียวและสีชมพูชิงเงินรางวัลสูงสุด 2,500 บาทพร้อมโล่และใบประกาศนียบัตรกติกาง่ายๆเกษตรกรต้องมีทะเบียนบ้านและสวนในจังหวัดลำปูนส่งลำไยสดเจาะ3เจาะน้ำหนักบ่น้อยกว่า2กิโลกรัมต่อ1ตัวอย่างติดใบสดห้ามปลิดผลตกแต่งลำไยเจาะต้องดกผลต้องใหญ่ผิวต้องงามเนื้อต้องหนากรอบรสหวานเม็ดน้อยส่งผลงานได้วันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 12:00 นณบริเวณสถานที่จัดงานพื้นที่เอกชนบ้านแม่สันป่าแดดถนนละปูนดอยติตำบลเวียงยองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดละปูนลำไยดีลำไยงามเอามาประกวดกันนักๆนะเจ้า

0: มีข่าวดีมาบอก
1: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
2: ข่าวดีที่95
3: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
4: ดูได้ตอนเย็นนอก
0: ข่าวดีปีเก่าสิค
5: ่ะอ๋อพ่อชอบฟังรายการวิทยุนะที่ขึ้นสวทชระปุ่นนะเป็นประจำนะ
6: ได้เวลามาฟังข่าวดี
7: ข่าวเด่น
8: ข่าวดัง
7: เพลงลูกทุ่งม่วน
6: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าเนาะอยู่แต่กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนอะทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้า17ถึง18นาฬิกาโดยประมาณนะเจ้าเนาะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะได้มาติดตามข่าวสารนะเจ้าช่วงค่ำๆแต่กันเนาะข่าวเจ้าสวทนี่ก็จะมี6โมงเจ้านะเจ้าปะกับดีเจยองน้องอั้นแล้วก็จะมีข่าวจากส่วนกลางนะเจ้า7โมงเช้ามีข่าวภาคเที่ยงแล้วก็มีข่าวภาคค่ำเนาะส่วนข่าวสารในพื้นที่เนี่ยช่วงเมื่อตอนก็จะเป็นรายการมองละปูนนะเจ้าเมื่อค่ำมาก็จะเป็นรายการข่าวดีที่95นะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่เนี่ยมาประชาสัมพันธ์นะเจ้ามาแจ้งข่าวมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังในรายการตัวการเอ็นเจ้าก็ติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารตัวการได้นะเจ้าแต่ละช่วงของรายการนี่ก็จะมีดีเจผู้จัดรายการสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาเนาะเล่าข่าวเปิดเพลงนะเจ้าให้ท่านได้ฟังในตลอดช่วงของการออกอากาศตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้าก็ฝากติดตามรับฟังกันตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังกับวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุ่นกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าก็ในส่วนของสวทละปูนเฮานะเจ้าเป็นหน่วยงานเนาะในสังกัดของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3นี่ก็คือท่านเหมือนใจวงใหญ่นะเจ้าท่านเขตอุนะเจ้าเนาะท่านเขตอุเหมือนใจวงใหญ่ก็เป็นผู้อำนวยการของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ์โดยแล้วก็เป็นภรรยาเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดน่านตวยนะเจ้าเป็นนายกเหล่ากาชาดน่านตวยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็คือที่จะเล่าเนี่ยก็คือจะบอกว่าเรามีการจัดกิจกรรมในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเนาะสำหรับผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสวทนะเจ้าข้อมูลข่าวสารจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเจ้าแล้วก็ทีมงานที่ได้ร่วมกันในการผลิตแล้วก็เผยแพร่เนื้อหาข้อมูลข่าวสารนะเจ้าซึ่งตะวากับวันนี้มีกิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ขึ้นนะเจ้าโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปถึงพี่น้องประชาชนนะเจ้าก็เป็นการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคเหนือวันที่21ถึง22กรกฎาคมเนี่ยปั้นจัดที่โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะจ๊ะซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เนี่ยประกอบด้วยความสำคัญกับการยกระดับแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัด8จังหวัดเท่านี้นะจ๊ะเพื่อมีความพร้อมเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันโดยเครือข่ายประชาสัมพันธ์นี้ถือว่าเป็นฟันเฟืองแล้วก็เป็นกลไกที่ทรงพลังมากในการทำหน้าที่นะเจ้าเพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วเชื่อถือได้เนาะเข้าใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนในชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็ในช่วงของภาวะวิกฤตต่างๆนะเจ้าของละปูนเฮาก็มีเครือข่ายไปร่วม5ท่านนะจ๊ะมีดีเจพี่ไลจุไรรัตน์เนาะมีดีเจครูนัทนะจ๊ะครูนัทณัฐพลหนอคำจากศูนย์สตรีนะจ๊ะมีดีเจจากทีมงานของรายการสูงวัยใจเกินร้อยแห่ม3ท่านนะจ๊ะคุณหน่อยคุณครูดอกไม้นะจ๊ะแล้วก็คุณครูตูตู้อีกอะนะ3 4 5ท่านด้วยกันนะจ๊ะไปร่วม
กิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายตรงนี้ที่เจียงใหม่มาเนาะป้อนก็ไปเฮียนฮู้ในเรื่องของการใช้ AI กับชีวิตยุคใหม่ใช้อย่างไรให้ประโยชน์ให้ได้ประโยชน์และไม่ตกเป็นเหยื่อเจ้าเข้าใจกันใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยซึ่งก็มีวิทยากรจากกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาให้ความรู้เลยนะเจ้ามีเรื่องของการอู้อย่างมั่นใจสื่อสารอย่างมืออาชีพซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านบุคลิกภาพและการสื่อสารในที่สาธารณะโดยผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยพายัพนะเจ้าด็อกเตอร์ยานิสาจันเสงเปิ้ลกำลังคือความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็มีกิจกรรมเรื่องของการสร้างและสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะจ๊ะนี่ก็ถือว่าเป็นแถมหนึ่งเวทีในการพัฒนาศักยภาพเนาะในเรื่องของการสร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนนะจ๊ะผู้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางสวทและปุนเฮานะจ๊ะจากทางกรมประชาสัมพันธ์เฮาเนาะก็ประชาสัมพันธ์เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังกับช่วงของรายการช่วงนี้วิทยุประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

FM 95นะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอยู่แต่กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าวันนี้เปิ้นมีการสุ่มคัดเลือกนะเจ้าผู้ขึ้นบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569นะเจ้าเพื่อทำบัญชีสำรองรองรับการทดแทนผู้ที่ครบกำหนดอายุบัญชีกานะเจ้าผู้ที่อาจจะมีเหตุฉุกเฉินในอย่างกาเอ๋เนาะเฮือกันบริหารจัดการโควต้าในการเป็นตัวแทนเพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะเจ้าโปร่งใสและตรวจสอบได้เนาะวันนี้มีการจัดนะเจ้าพิธีการจัดปั้นห้องเป็นการจัดทำบัญชีสำรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดละปูนแล้วก็สำนักงานคลังจังหวัดละปูนโดยการสุ่มคัดเลือกนะเจ้าผู้ที่สนใจที่เข้าไปสมัครเนี่ยคือเหลือเพียง200รายเนาะ200รายแยกเป็นบัญชีของจังหวัดละปูน100รายแล้วก็บัญชีของสำนักงานคลังจังหวัดละปูนแห่ง100รายนะเจ้าก็มีหัวหน้าส่วนราชการท่านผอ.สวท.ละปูนก็ไปนะเจ้าท่านอัญชันสรลำเนาะก็ไปร่วมเป็นคณะกรรมการในการจับสลากรางวัลขอไปจับสลากในการขึ้นบัญชีเรามีการถ่ายทอดตัวนะเจ้าถ่ายทอดตั้งเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดละปูนแล้วก็สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยละปูนรวมไปถึงสำนักงานคลังจังหวัดละปูนนะจ้าเพื่อให้ได้รับชมกันอย่างทั่วถึงเนาะเพื่อจะได้หันถึงกระบวนการว่ามีความโปร่งใสนะเจ้าคือปั้นจัดทำบัญชีสำรองทดแทนผู้ที่ครบกำหนดอายุบัญชีสำรอง2ปีในวันที่22กันยา69เนี่ยนะเจ้าเฮือจังหวัดละปูนนั้นมีบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอนุมัติบัญชีสำรอง200รายนะจ๊ะซึ่งปัจจุบันนี้ละปูนใช้บัญชีสำรองไปแล้ว6รายยังเหลือบัญชีสำรองแห่ง194รายก็เลยเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจนะจ๊ะผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดละปูนผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง10กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ที่สนใจเนี่ยเข้าไปสมัครอยู่ 13,274 รายต่อมามีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็มีสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือกเนี่ยเหลือ 12,281 รายมีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติอยู่993รายสาเหตุที่บอกผ่านก็คือเลขบัตรประจำตัวประชาชนบัตรถูกต้องนะจ๊ะซ้ำพ่องนะอายุไปถึง20ปีนะวันปิดรับสมัครอันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านคุณสมบัตินะเจ้าซึ่งจังหวัดละปูนก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่27กรกฎาคมนี้นะเจ้า200รายแบ่งเป็นโควต้าของจังหวัดละปูน100รายแล้วก็สำนักงานคลัง100รายตามเว็บไซต์ของสำนักงานปกครองจังหวัดที่ทำการปกครองจังหวัดสำนักงานคลังนะเจ้าแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสวท.เนี่ยเจ้าจากนั้นก็จะได้คือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยนำหลักฐานประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสำเนาเอกสารอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะจ๊ะสำเนาผู้พิการหรืออย่างเงี้ยเนาะไปยื่นนะจ๊ะไปยื่นแสดงตนนะจ๊ะในเวลาที่กำหนดนะจ๊ะในเวลาที่กำหนดคือวันที่3ถึง5สิงหาคมผู้ที่มีลำดับ1ถึง100เนี่ยเพิ่นจะให้รายงานตัวที่ทำการปกครองจังหวัดชั้น2และผู้ที่ได้ลำดับ101ถึง200เนี่ยไปรายงานที่สำนักงานคลังเนี่ยนะเจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นการจัดทำบัญชีสำรองเปิ้นก็จับลูกบอลนะเจ้าจับลูกบอลในกล่องโปร่งแสงเลยนะเจ้าเหมือนกับจับหวยเนี่ยคุณผู้ฟังหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยเนี่ยนะเจ้าก็จับเลขขึ้นมาว่าผู้ที่ได้สุ่มเลขเนาะเป็นบัญชีสำรองลำดับที่ตะอีได้เลขที่เต้าใดเนี่ยเจ้าซึ่งก็ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะเจ้าก็มีหลายภาคส่วนเข้าไปเป็นสักขีพยานแล้วก็เข้าไปดูนะเจ้าในรายละเอียดว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนมีวิธีการจะใดในการดำเนินการนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รอกระบวนการในการประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าแจ้งข่าวแล้วก็เล่าสู่กันฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

็อยู่ด้วยกันนะเจ้าดีเจออยนันทพรดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้เนาะสลับสับเปลี่ยนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจเนาะงานพรมงานเพลงนะเจ้าเปิดเธอฟังพ่องฟังเพลงพ่องฟังข่าวพ่องนะเจ้าคุณผู้ฟังสลับสับเปลี่ยนกันในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปุนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าให้ความรู้คู่ความสุขมาดูกันที่เรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐกันพ่องนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ยังยืนยันว่าทางรัฐบาลเนี่ยอยู่ในกระบวนการในการที่จะคัดกรองเนาะคัดกรองในสิ่งที่มีปัญหาคือยังไม่ได้เอาเงื่อนไขอย่างที่จะปรับจะลดอย่างเข้าไปในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เตื้อแต่ว่าเดียวท่านนายกเนี่ยสั่งให้รับฟังเสียงจากประชาชนนะจ๊ะแล้วก็ไปดูปัญหารอบด้านจากนั้นเนี่ยก็จะนำเข้าสู่กระบวนการของการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะรัฐบาลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะจะออกมายืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมในการที่จะทบทวนบัตรทบทวนปัญหาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะคือต้องการให้คนจนจริงอ่ะได้สิทธิ์ตรงเป้าหมายเนาะเอางบประมาณไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนคือนักที่สุดนะจ๊ะหลังจากที่ได้ปรับปรุงมาเป็น 4-5 ปีแล้วก็เลยต้องดำเนินการนะจ๊ะสำรวจผู้ที่ตกสำรวจเนาะคือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยคือเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นซึ่งจากการกรองดูแล้วเนี่ยมีผู้ที่ตกหล่นไป 2,300,000 คนนะจ๊ะที่ว่าช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการในเรื่องของการขึ้นทะเบียนใหม่อย่างใหม่เนาะตกหล่นไป 2,300,000 คนตอนนี้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะจ๊ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนนะจ๊ะโดยเฉพาะกรณีของการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่บ่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมนักขึ้นทั้งการขยายระยะเวลาเรื่องของการยื่นอุทธรณ์การเปิดรับข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบครอบทางนี้กระทรวงการคลังนะเจ้าก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เฮ่อสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเฮ่อนักขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าก็หารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะเจ้าเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรเป็นแบบ one stop service นะเจ้าหน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อในความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็การตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมและสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีนะเจ้าพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดนะเจ้ารัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะจ๊ะมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดตรงกลุ่มเป้าหมายให้นักที่สุดเนาะผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบนะจ๊ะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์เพื่อให้การพิจารณานั้นเป็นไปอย่างเป็นธรรมนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์กลไกการดำเนินงานต่างๆเหล่านี้คือสอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันในส่วนของสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นหนึ่งในมาตรการของรัฐที่เข้ามาช่วยเหลือนะเจ้าขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นๆรวมกว่าแห่ม72ประเภทบอกว่าจะเป็นเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะเบี้ยความพิการสวัสดิการด้านการศึกษาต่างๆนะเจ้าก็ยังมีสิทธิ์อื่นๆอยู่นะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็จะอยู่ดูนะเจ้าทั้งระบบแล้วก็จะมันหวังว่าจะนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบอีกด้านหนึ่งนะเจ้าก่อนที่จะนำเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้านะเจ้าก็แจ้งข่าวให้กันฟังส่วนที่ขนส่งละปูนก็ยังคึกคักขนาดนะเจ้าคึกคักขนาดเจ้าตั้งขนส่งจังหวัดละปูนเปิ้นก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถคือกับผู้ที่บ่ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยบ่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าซึ่ง
สำนักงานขนส่งละปูเนี่ยได้ดำเนินการให้บริการและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่บ่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากคุณสมบัติที่ขาดในเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์รถและจากประชาชนเนี่ยสามารถยื่นความประสงค์และจะเพื่อยืนยันความถูกต้องให้ตรงกับข้อเท็จจริงได้นะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนสาขาบ้านโฮ่งสาขาลีก็ไปได้ก็ไปใช้บริการตรงนี้ได้นะจ๊ะซึ่งการให้บริการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนก็ให้บริการโดยบ่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าก็มีการเตรียมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกคือคำแนะนำแล้วก็ชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทะเบียนรถให้กับประชาชนตลอดวันเวลาราชการเลยนะเจ้าแต่ว่าก็อย่างว่าคนก็จะนักน้อยเนาะก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยนะบางทีไปแต่ละคนที่ไปเนี่ยคนเฒ่าคนแก่เนาะโกกะนะโมฟังชัดฟังทีพ่องเข้าใจพ่องบ่เข้าใจหลายนะเจ้าก็ขอใจเย็นๆกันหน่อยละกันเนาะก็เจ้าหน้าที่เพิ่นก็พร้อมที่จะให้บริการเต็มที่นะเจ้าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาการรอคอยนานกว่าปกติเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็มีคนมาคอมเมนต์อยู่นะสุดยอดมากครับผมไปมาแล้วเปิ้นบริการดีขนาดคนแก่ก็ดูแลเป็นอย่างดีอีหรอเออเนี่ยละปูนนะเจ้าละปูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาหาวช่วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังร่วมด้วยช่วยกันในทุกส่วนอยู่แล้วนะเจ้าเนาะเดี๋ยวถ้าจะได้มีความคืบหน้าเป็นประการไหนก็จะมารายงานให้ท่านได้ทราบเป็นระยะต่อไปแล้วกันเจ้า

0: ผมฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าเนาะทำหน้าที่ดำเนินรายการในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าลำไยแปงบ่แปงผมฟังคิดดูแต่ปีนี้ลำไยหายกันอีกก็มีนะเจ้าตั้งต้องหัวช้างเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจอำเภอต้องหัวช้างเนี่ยนะเจ้าสภ.ทุ่งหัวช้างเนาะเปิ้นแจ้งเตือนประชาชนนะเจ้าเกษตรกรในพื้นที่นะเจ้าว่าระวังมิจฉาชีพแล้วก็คนร้ายเข้าไปลักลอบลักลำไยในพื้นที่นะเจ้าเปิ้นกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนสวนลำไยว่าคือเพิ่มความระมัดระวังสอดส่องดูแลสวนของท่านเป็นพิเศษเนอะในช่วงนี้นะพื้นที่เกิดเหตุที่เปิ้นรายงานมาเนี่ยอยู่ที่บ้านจริญญาหมู่8ตำบลต้องหัวช้างอำเภอต้องหัวช้างจังหวัดลำปูนนะเจ้ามีคนลักเข้าไปตัดลำไยใส่กระสอบปุ๋ยไว้นะเจ้าแล้วก็มีรถเครื่องต้องสงสัยเนี่ยเป็นรถเครื่องสีดำแดงนะเจ้าเป็นป้อนท้องรถอะอย่างรถเวฟรถอย่างเงี้ยค่ะนะเจ้ามีตะกร้าหน้ารถอยู่จอดละไว้ที่เกิดเหตุซึ่งเชื่อว่าจะเป็นของคนร้ายนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาซอซองเนาะปีนี้ลำไยราคาค่อนข้างที่จะดีพอควรนะเจ้าดีพอควรก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาว่าผู้ที่ใครได้ใครมีเนาะใครได้สตังค์นะเจ้าคิดว่าเปิ้นบ่สนบ่อันนี้ก็ไอ้นะเจ้าเก็บลำไยเปิ้นไปนะอันนี้ต้องช่วยกันพอกันก้อยดีๆนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าเรื่องของสถานการณ์ลำไยก็ดีนะเจ้าบ่ม่วงก็ดีนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ทางเครือข่ายสหกรณ์อย่างที่บอกไปว่าก็มีเป้าหมายในการรวบรวมผลผลิตนะเจ้าเรื่องของลำไยในพื้นที่ที่จะกระจายออกนอกแหล่งผลิตนะเจ้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของแรงงมแรงงานที่ท่านอาจจะบ่เพียงพอกันพ่องอะหยังพ่องเอนะเจ้าเดี๋ยวสิ่งต่างๆเหล่านี้ทราบว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้นะเจ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านมีภารกิจนะเจ้าท่านก็เลยคือทางด้านของท่านพาณิชย์จังหวัดลำปูนกับท่านเกษตรจังหวัดลำปูนมาออกรายการผู้ว่าพบประชาชนนะเจ้าเพื่อที่จะอู้เรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของลำไยคือกับพี่น้องประชาชนนะเจ้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าเดี๋ยวก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังวันศุกร์เช้าเนาะกับรายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าทางวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยกันได้นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า
1: เจ้าสวนลำไยลำปูนฟังทางนี้เจ้าสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนร่วมกับหอการค้าจังหวัดลำปูนเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยส่งผลผลิตเข้าประกวดลำไยสดจ้อในงานเทศกาลลำไยและหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18ประจำปี2569และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำปูนเปิดรับการประกวด3สายพันธุ์ยอดนิยมได้แก่พันธุ์อีดอบิ้วเขียวและสีชมพูชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาทรางวัลที่1เงินสด 2,500 บาทพร้อมโล่และใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่2เงินสด 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลที่3เงินสด 1,500 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยแถม2รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรกติกาและหลักเกณฑ์การส่งเข้าประกวดเกษตรกรต้องมีทะเบียนบ้านและสวนลำไยอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปูน1ครัวเรือนส่งได้1ตัวอย่างต่อสายพันธุ์และส่งได้ครบทั้ง3สายพันธุ์ย้ำนะเจ้าว่าต้องเป็นลำไยสดจ้อจำนวน3จ้อน้ำหนักบ่น้อยกว่า 2,000 กรัมต่อ1ตัวอย่างมีใบสดติดจ้อและห้ามตกแต่งปลิดผลที่บ่ดีออกกับบ่ได้นะเจ้าเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการจะพิจารณาจากลักษณะภายนอกทั้งขนาดผลทรงจ้อผลงามได้สัดส่วนตามสายพันธุ์มีความดกบ่น้อยกว่าซาวผลต่อจ้อผลเรียงติดสม่ำเสมอผิวสะอาดเกลี้ยงเกลาปราศจากโรคและแมลงรวมถึงลักษณะภายในเปลือกหนาเนื้อหนากรอบหอมรสชาติหวานเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงเม็ดน้อยและเนื้อแห้งสภาพดีเจ้าเอาลำไยพวงงามๆมาประกวดกันได้ในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569เปิดรับผลผลิตตั้งแต่10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณสถานที่จัดงานหรือสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่านมาแน่เจ้าเจ้าสวนบ้านเฮาเอาลำไยงามๆมาประกวดกันนักๆแน่เจ้า

ันนี้ก็เป็นโครงการของทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปูนนี่เปิ้นฝากแดนเจ้าฝากประชาสัมพันธ์บอกเอาเนอร์ขอเอาไปประกวดกับนักนะเจ้าในงานเกษตรแฟร์เนาะที่เปิ้นจะจัดงานขึ้นในช่วงวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะเจ้าก็เชิญชวนไปเข้าร่วมกันได้นะเจ้าสำหรับพี่น้องเกษตรกรเจ้าสวนลำไยลำปูนนะเจ้ากับการประกวดลำไยสายพันธุ์อีดอเบี้ยวเขียวสีชมพูนะเจ้าชิงเงินรางวัลตามที่ประกาศไปนะเจ้าก็เชิญชวนนะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้ากับเรื่องราวของงานลำไยนะเปิ้นชื่องานเทศกาลลำไยนะเจ้าหอการค้าแฟร์เกษตรแฟร์จังหวัดลำปูนครั้งที่18และงานครบรอบ40ปีหอการค้าจังหวัดลำปูนเนาะกับกิจกรรมของการประกวดลำไยสดช่อนะเจ้าฝากประชาสัมพันธ์กับตัวนะเจ้าเนอะ

เอาละเจ้าคุณผู้ฟังเวลาของรายการเสียงเห็นแล้วนะเจ้าดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าถ้าจะได้นำรายการลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้แล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่เนาะในวันและเวลาเดียวกันนี้จันทร์ถึงศุกร์17-18 นาฬิกาโดยประมาณกับรายการข่าวดีที่95นะเจ้าช่วงนี้จะต้องไปเคารพธงชาติกันแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีน็อตเคิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานน็อตเคิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเพียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับและการแรงนี่เนาะวันพุธที่22กรกฎาคม2569กลับมาปะกันแถมแล้วนะครับตะวันนี้เปิดเพลงยาวๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะตะวันนี้สมาอภัยคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพอดีดีเจโอมก็ปาเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไปอบรมเนาะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไปกัน5ท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาปะกับคุณผู้ฟังนะหลังจากภารกิจนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็มีข่าวหลากหลายเรื่องราวเนาะมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอย่างนั้นก็ต้องติดตามกันได้นะครับกับรายการคิดดีเพื่อสังคมแต่ว่าในช่วงแรกจะนี่เนาะก็ต้องป้ากันนะในเรื่องของสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวครับไปติดตามในเรื่องของลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับช่วงนี้เนาะลายข้าวนะลายช่องทางเปิ่นก็ว่า22ถึง25นะครับทางภาคเหนือของเฮานี่ก็ฝนจะเพิ่มขึ้นถ้าจำบ่ผิดนี่นะครับจังหวัดลำพูนของเฮาก็ประมาณร้อยละ60นะของพื้นที่ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นต้องติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับส่วนภาพรวมภาพรวมภาคเหนือตอนบนนี่ก็ร้อยละ70นะคุณผู้ฟังครับในช่วง22ถึง25นี่นะแล้วก็ในช่วงหลัง25เนาะ26ถึง28นี่ฝนก็จะกระจายตัวมากขึ้นนะครับก็จะลดลงละที่ภาคเหนือของเฮานี่นะก็จะเป็นนักต่างภาคตะวันออกพุ่นละในช่วง26กับ28นี่ภาคเหนือนี่ของเฮานี่จะนักน้อยในช่วงวันที่22ถึง25กรกฎาคมนะครับสาเหตุก็มาจากยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะบ่ได้ลืมเนอะดูแลรักษาสุขภาพกันตัวรับประทานอาหารในครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้ครับมีกิจกรรมดีๆและก็ได้บุญมาฝากคุณผู้ฟังตัวนั่นก็คือกิจกรรมขึ้นรถไฟไปทำบุญครั้งที่17นะครับทางชมรมอิ่มบุญละปูนวัดมหาวันลำพูนและกลุ่มสะพานบุญละปูนเพิ่นก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับเพื่อเปิดโอกาสคือบุคคลทั่วไปเนี่ยได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็นับเป็นกิจกรรมหนึ่งเดียวในไทยนี่นะใจรถไฟเป็นสื่อกลางเนาะนำปลาผู้คนนักท่องเที่ยวคนละปูนพุทธศาสนิกชนเนาะไปทำบุญตัวกันนะครับแล้วก็หลายท่านก็เกิดสนใจที่จะไปทำบุญนะครับก็ไปกันได้เนาะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษามหามงคลไปถวายชุดมหาสังฆทานนะครับพร้อมด้วยต้นเงินจตุปัจจัยทายทานประจำปี2569ณวัดดอยณวัดดอยขุนตานตำบลทาปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันดำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนาที่คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไปเน้อคุณผู้ฟังครับในการนี้นะครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนักท่องเที่ยวต่างๆก็ขึ้นรถไฟไปทำบุญด้วยกันนะครับครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17แล้วจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมก็ได้อู้ไปตะกี้แล้วแต่ขอเสริมแฮมน้อยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆเนาะตีเปิดปลูกฝังประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมดีงามเพื่อแก่น้องๆเด็กๆและเยาวชนตีเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับจะได้สัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางบนรถไฟนะครับผ่านสะพานประวัติศาสตร์สะพานขาวทาชมพูและยังไปเยี่ยมชมอุโมงค์ขุนตาลนะครับซึ่งก็เป็นคุณตะเป็นอุโมงค์นะรถไฟตียาวที่สุดในประเทศไทยไปสัมผัสชีวิตนะวิถีชีวิตของคนขับรถไฟในชุมชนเล็กๆนะติดตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านขุนตาลนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับพี่น้องประชาชนก็จะไปทำบุญด้วยกันไปร่วมทำบุญด้วยกันเน้อเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2569นี่วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569มาพร้อมกันที่สถานีรถไฟละปูนะลงทะเบียนเวลา6โมงเจ้านะครับหลังจากนั้นรถไฟก็จะออกเดินทางนะด้วยขบวนที่102มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟขุนตาล นะครับ7โมงไป7โมงไปสัก30อ่ะเนาะ7โมงครึ่งก็จะเดินทางถึงสถานีรถไฟขุนตาลละนะครับก็ไปรวมกันแต่งดาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานนะหลังจากนั้น8โมงนะครับก็รวมกันสมาทานต้นเทียนพรรษาต้นเงินแล้วก็เครื่องไทยทานเนาะติอนำไปถวายนะครับ8โมงครึ่งนี่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนก็จะกล่าวทักทายคณะศรัทธาประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินเท้าขึ้นไปยังวัดดอยขุนตาล นะครับหลังจากนั้น 9:19 น.เลิกงามยามดีก็จะเป็นเรื่องของพิธีสงฆ์ละนะพอพิธีสงฆ์เสร็จปุ๊บนะพิธีต่างๆเสร็จปุ๊บก็จะมีการฟ้อนเรามีกลุ่มช่างฟ้อนจิตอาสามาฟ้อนรำถวายมือนะเพื่อเป็นการสักการะบูชาเจ้าพ่อขุนตาลนะครับก็หลังจากนั้นเขาก็รวมกันสักการะเนาะแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย10โมงนะครับพร้อมกันที่หน้าสถานีรถไฟขุนตาลเนาะเพื่อรอเดินทางกลับนะแล้วก็หลังจากนั้นรถไฟก็จะมาเวลา10โมง20นาทีนะครับก็กลับละปูนเฮาด้วยขบวนตี51นะก็จะมุ่งหน้ามาตีสถานีรถไฟละปูนนะครับหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันโดยสวัสดิภาพนะครับก็เป็นทริปดีๆนะครับตีเฮาจะป้ากันแน่นอนดีเจโอมดีเจน้องอั้นนะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาร่วมทำบุญด้วยกันนะครับตีวัดดอยขุนตาล นะครับไปร่วมกิจกรรมดีๆเนาะได้แอวตวยได้บุญตวยนะปีหนึ่งมีเตียเดียวนะไปด้วยกันครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569ครับ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้นะครับมาอู้ถึงในเรื่องของการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะกันดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเนื่องในโอกาสมหามงคลนะวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์นะครับพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในวันที่28กรกฎาคม2569จังหวัดลำพูนก็ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนรวมถึงโรงพยาบาลลำพูนนะครับก็ขอเชิญชวนประสบนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงออกความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยด้วยการรวมกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะนะครับเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้แก่เพื่อนมนุษย์อันเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็จะมีขึ้นนะจัดขึ้นวันที่18กรกฎาคมนะวันอังคารเนาะ10โมงเช้าถึง3โมงแลงหรือว่า10นาฬิกาถึง15นาฬิกาณจันทร์1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ละปูนนะครับโลหิตกาอวัยวะกาแล้วก็ดวงตาเนาะก็ถือเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีค่าที่สุดเลยนะคุณผู้ฟังซึ่งบ่สามารถผลิตขึ้นเองนะในทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนมากที่รอคอยโอกาสในการรักษาไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่และผู้ป่วยโรคเฉพาะทางการบริจาคในครั้งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีการเสียสละนะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรและประเทศชาตินะครับคุณผู้ฟังและเพื่อนะครับให้การบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะก็ขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะเตรียมตัวก่อนจะไปบริจาคโลหิตนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคนะครับรับประทานอาหารมื้อละนิ้วเรียบร้อยเนาะงดอาหารไขมันสูงและดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนรับบริจาค30นาทีในเรื่องของสุขภาพต้องบ่มีอาการเจ็บป่วยนะบ่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันที่ผ่านมานะครับงดพฤติกรรมเสี่ยงก่อนมาบริจาคนะโดยจะเป็นในเรื่องของงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะครับเอกสารก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนคือพร้อมนะครับเพื่อใช้ในการลงทะเบียนนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านะครับถ้าพี่น้องประชาชนที่พลาดโอกาสในกิจกรรมพิเศษครั้งนี้นะแต่ก็สามารถมาเป็นผู้ฮือได้นะครับทุกวันนะณห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกนะ OPD ชั้น2โรงพยาบาลลำพูนนะครับเพิ่นก็จะเปิดฮือบริการทุกวันบ่เว้นวันหยุดราชการนะเพื่อช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขของจังหวัดลำพูนคือมีความมั่นคงและพร้อมช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกสถานการณ์นะครับมาร่วมกันสร้างพลังแห่งความดีครับคุณผู้ฟังส่งต่อความรักเติมเต็มโลหิตคือครั้งเลือดจังหวัดลำพูนเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนี้โดยพร้อมเพรียงกันเน้อ

กลับมาพากันในช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีเพื่อสังคมวันนี้นะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะลากันไปเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะในเรื่องของรถลานะครับการสัญจรบนท้องถนนในช่วงค่ำๆนะหัวค่ำจะนี่นะครับหลายท่านก็เพิ่งจะเลิกงานเนาะเดินทางกลับบ้านหลายท่านก็ไปซื้อข้าวซื้อปลาเนาะครับจะไปรับประทานที่บ้านนะครับหลายท่านก็ฮับลูกฮับหลานจากการเรียนพิเศษเนาะก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอทุกท่านเนาะสัญจรบนท้องถนนยังมีสตินะครับเน้นย้ำกำในเรื่องของความปลอดภัยนะขี่มอเตอร์ไซค์ตอนมอเตอร์ไซค์ก็ใส่หมวกกันน็อกนะครับโดยสารรถยนต์ก็ขัดเข็มขัดนะตึงคนขับคนนั่งนะแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วตีกฎหมายเป็นกำหนดเนาะบ่ได้ฟังบ่ได้หีบบ่ได้เล่นมือถือขณะขับขี่บ่ได้ประมาทนะครับตามโซเชียลต่างๆในช่วงนี้รถชนมันหนักนะคุณผู้ฟังบ่ได้ประมาทนะครับเพราะฉะนั้นบ่ได้ฟังบ่ได้หีบนะตั้งสตินะความปลอดภัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบนท้องถนนด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทลำพูน FM 95 MHz กลุ่มประชาสัมพันธ์วันนี้รายการคิดดีเพื่อสังคมผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นจากการได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตือนการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มุซอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลผู้ตกหล่นไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีประชาชนเดินทางไปยืนยันตัวตนและสแกนใบหน้าเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนเกิดเหตุหมดสติและเสียชีวิตในจังหวัดน่านรวมถึงกรณีประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าไม่ควรให้ประชาชนเดินทางมายื่นอุทธรณ์แต่เจ้าหน้าที่ต้องปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
2: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่อย่างเมื่อวานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
1: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ตกหล่นหรือถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิและตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามขั้นตอนและแจ้งความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ได้รวมถึงผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านหรือประชาชนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอกระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่รับเรื่องและให้ความช่วยเหลือถึงชุมชนซึ่งแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ออกหน่วยให้บริการในพื้นที่
3: เพื่อที่จะให้เราเนี่ยช่วยพี่น้องประชาชนในการกรอกข้อมูลแล้วก็ส่งการกรอกข้อมูลครั้งนี้เนี่ยกลับไปที่กระทรวงคมนาคมเพื่อตรวจสอบนะครับแล้วก็หลังจากตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยพร้อมครับก็แค่รอรายละเอียดจากกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีความตั้งใจที่จะเป็น one stop service ให้กับพี่น้องประชาชนในการบริการให้กับพี่น้องประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางมาที่ว่าการอำเภอจะจัดกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอลงไปหาพี่น้องประชาชนถึงครัวเรือนเพื่อไปเก็บรายละเอียดในการยื่นอุทธรณ์ในครั้งนี้นะครับ
1: ขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
4: นางสาวรัชดาตะกาดิเลโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงให้ได้รับสิทธิตรงเป้าหมายดังนั้นรัฐบาลพร้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนโดยเฉพาะกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ด้วยเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกพร้อมปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและเป็นธรรมมากขึ้นทั้งการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเพียงหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือของรัฐ ขณะที่ประชาชนยังสามารถเข้าถึงสวัสดิการอื่นตามสิทธิ์รวมกว่า72ประเภทอาทิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและสวัสดิการด้านการศึกษาอริตาแก้วใสรายงาน
1: ด้านพรรคประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่อย่างรอบด้านและเสนอใช้ข้อมูลหลายมิติแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุให้ถูกตัดสิน
4: นายวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการตัดสิทธิผู้มีรายได้น้อยโดยตั้งข้อสังเกตว่าการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาเกิดข้อผิดพลาดอย่างต่อเนื่องทั้งการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรและหลักเกณฑ์ใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การถือครองที่ดินไม่เกิน10ไร่และการกำหนดเพดานหนี้สินไม่เกิน 100,000 บาทอาจไม่สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจที่แท้จริงของเกษตรกรอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ระบุว่าเกษตรกรไทยมีการถือครองที่ดินเฉลี่ย17ไร่และมีหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 120,000 บาทต่อรายจึงเสนอให้รัฐบาลปรับใช้การประเมินจากข้อมูลหลายด้านร่วมกันแทนการใช้เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเหตุในการตัดสิน
5: เราเลยเสนอนะครับอยากให้ใช้ข้อมูลจากหลายกระทรวงมารวมกันครับเราขอให้อย่าใช้เกณฑ์ข้อเดียวเพื่อการตัดออกครับขอให้มีการดูหลายประเด็นหลายเรื่องมาพิจารณาเป็นถั่วเฉลี่ยอย่าไปตัดคนใดคนหนึ่งออกด้วยเกณฑ์อย่างเดียวเช่นเกณฑ์รถยนต์เกณฑ์ที่ดินขอให้พิจารณารวมกันบางคนมีที่ดินแต่เป็นหนี้เยอะบางคนเป็นหนี้เยอะรายได้ไม่มีบางคนเป็นเกษตรกรรายได้ขึ้นกับราคาผลผลิตในแต่ละปีนะครับขอให้พิจารณาเป็นเกณฑ์ร่วมเป็นการถัวเฉลี่ยอย่าเอาแค่เกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งมาตัดสิทธิ์ของคนนะครับเพราะอันนี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนของคนจำนวนมากนะครับ
4: นายสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนระบุว่ามาตรการอุทธรณ์และการโอนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ไปยังโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์ครั้งใหม่อย่างรอบด้านเพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงชวิสาปทุมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้พลตำรวจโทฐายุทธจันทาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือผบช.สง.กตร.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมีมติเห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.คนใหม่ซึ่งเป็นคนที่16ต่อจากพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่จะครบวาระและเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยการพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565คำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานสืบสวนสอบสวนและการป้องกันปราบปรามพร้อมยืนยันว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกด้านและกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6: ในการประชุมกตร.ได้มีความเห็นชอบเสนอตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบ.ตร.ท่านถัดไปซึ่งกตร.ได้มีการพิจารณารายชื่อแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายกระบวนการต่างๆแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนงานป้องกันปราบปรามซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
1: สำหรับขั้นตอนต่อไปนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งก่อนเข้ารับหน้าที่ตามกำหนดนายกรัฐมนตรีสั่งคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เร่งจัดทำรายงานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยเร็วเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนยืนยันผู้ได้รับผลกระทบสามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมาย
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานถึงสาเหตุของการเลื่อนประชุมโดยได้เร่งรัดให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นห รือกสทจัดทำรายงานมติการประชุมครั้งล่าสุดอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนโดยนายวรศิษฐ์เอี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้พิจารณาและเรียกประชุมว่ามีความพร้อมเกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับอำนาจของกสทในกรณีมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นและให้นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาข้อกฎหมายนั้นมองว่าเป็นคนละส่วนกันโดยกสทเป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและต้องดำเนินการตามมติของที่ประชุมนายกรัฐมนตรีย้ำว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบจากมติดังกล่าวสามารถใช้สิทธิ์ผ่านกระบวนการศาลเพื่อพิสูจน์ว่าการดำเนินการเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่บุคลากรมุ่งเน้นปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณี
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรในการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนองค์กรฟื้นฟูภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภายหลังเกิดวิกฤตความเชื่อมั่นที่ผ่านมาโดยเปิดเผยว่าการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำพาองค์กรก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมิใช่เพื่อสร้างความหวาดระแวงแต่เพื่อให้ข้าราชการทุกคนร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจพร้อมกันนี้ได้ประกาศนโยบายปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดห้ามนำตำแหน่งหรือชื่อผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสสุจริตตรวจสอบได้โดยสท.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่ออุดช่องโหว่และยกระดับมาตรฐานการจัดสอบให้รัดกุมที่สุดนอกจากนี้ได้กำชับการบริหารงบประมาณให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและจัดสรรงบเหลือจ่ายตามความจำเป็นของพื้นที่อย่างเป็นธรรมและโปร่งใสส่วนด้านการบริหารงานบุคคลเน้นย้ำการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งยึดหลักกระบวนการยุติธรรมไม่ด่วนตัดสินผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบและได้มอบหมายฝ่ายกฎหมายเร่งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อปกป้องชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือขององค์กรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งรวบรวมหลักฐานคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบหลักฐานกระทำผิดจะยึดและอายัดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดทันทีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้อยู่ระหว่างบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องหากมีหลักฐานเพียงพอตามกฎหมายปปง.จะเร่งดำเนินการติดตามยึดอายัดและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายฟอกเงินโดยทันทีทั้งนี้การดำเนินคดีกับทรัพย์สินในความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการทุจริตจำเป็นต้องอาศัยพยานหลักฐานที่ครบถ้วนและได้มาตรฐานเพื่อเสนอศาลให้มีคำสั่งยึดทรัพย์โดยให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินหรือคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนอกจากนี้ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมมูลค่ากว่า 64,925 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการติดตามและตัดวงจรทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดอย่างเป็นรูปธรรมส่วนความคืบหน้าคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภากกต.ตั้งเป้าเร่งสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนหน้ายืนยันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาข้อหาต่างๆไปแล้วจากทั้งหมด7ข้อหาโดยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองโดยตั้งเป้าหมายสรุปผลคดีทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนหน้าตามไทม์ไลน์ที่ประธานกกต.วางไว้และจะไม่มีการขยายเวลาเพิ่มเติมเพื่อลดข้อกังขาของสังคมเรื่องความล่าช้า สำหรับกรณีข้อมูลพยานหลักฐานนอกสำนวนกกต.ชี้แจงว่าจำเป็นต้องพิจารณาเฉพาะพยานหลักฐานที่ผ่านการพิสูจน์และโต้แย้งตามกระบวนการในสำนวนสอบสวนเท่านั้นพร้อมเตือนว่าการนำข้อมูลในสำนวนออกมาเปิดเผยก่อนเวลาอาจกระทบต่อการดำเนินคดีและการรวบรวมพยานหลักฐานได้นายสิทธิโชติยืนยันด้วยว่าคณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยดุลยพินิจที่เป็นอิสระยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและทำหน้าที่กลั่นกรองข้อมูลอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายก่อนส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปด้านประธานกกต.ยืนยันไม่รู้สึกหนักใจต่อกระแสสังคมที่กดดันคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาเพราะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ปรากฏทุกขั้นตอน
8: นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนการทุจริตการเลือกสว.ในระดับประเทศว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยยังเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอรอเปิดเผยข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งพบว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอไปมีอะไรบ้างแต่กกต.จะพิจารณาสำนวนทั้งหมดอย่างรอบคอบพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากกต.จะดำเนินการตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้และทุกอย่างจะอ้างอิงจากหลักฐานในสำนวนซึ่งไม่มีอะไรน่ากังวลสำหรับความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.ส่งคดีทั้งหมดขึ้นศาลนายณรงค์ย้ำว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดและไม่ได้มองว่าเป็นแรงกดดันแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างดีที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีกลุ่มไอลอว์เปิดเผยรายชื่อบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและเตรียมใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และเรียกร้องความชอบธรรมเนื่องจากข้อมูลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายการเปิดเผยรายชื่อในขณะที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนแม้เข้าใจได้ว่านักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะที่ถูกจับตาและวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่หากสร้างความเสียหายก็จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยขณะนี้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยกำลังพิจารณาในภาพรวมเนื่องจากมีผู้ถูกพาดพิงหลายคนรวมถึงรัฐมนตรีในพรรคเพื่อดูองค์ประกอบทางกฎหมายให้ชัดเจนก่อนดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเตรียมฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอจากการกล่าวพาดพิงว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยยืนยันว่าการกล่าวหาบุคคลต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องจึงไม่ควรตัดสินหรือกล่าวหาบุคคลล่วงหน้าพร้อมย้ำว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเองและไม่ควรก่อให้เกิดความแตกแยกหรือความเสียหายต่อผู้อื่นซึ่งทางพรรคมอบหมายให้นายสุภชัยใจสมุนฝ่ายกฎหมายของพรรคดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้พรรคและสมาชิกพรรคได้รับความเสียหายประธานาธิบดีเมียนมาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีเตรียมหารือการแก้ไขปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมหยิบยกประเด็นปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกเข้าหารือกับพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสองประเทศรวมถึงประเด็นการเผาพืชทางการเกษตรการปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติดและความร่วมมือด้านอื่น
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเข้าถึงความปลอดภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยพร้อมพัฒนาระบบ Taffy Fondue for Education ให้เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุด้านสิทธิและความปลอดภัยในสถานศึกษาระบบจะเชื่อมโยงช่องทางรับแจ้งเหตุเดิมทำให้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุติดตามความคืบหน้าและทราบผลการดำเนินการได้ในระบบเดียวเพิ่มความสะดวกโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรัฐบาลเชื่อว่าโรงเรียนปลอดภัยคือรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และจะเดินหน้าพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนครั้งที่59ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้โดยเตือนว่าการที่อิหร่านควบคุมช่องแคบฮอร์มูซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจทำให้เกิดบรรทัดฐานที่เป็นอันตรายเนื่องจากอิหร่านไม่มีสิทธิตามกลไกทางกฎหมายใดๆที่จะควบคุมการสัญจรทางเรือที่แล่นผ่านบริเวณช่องแคบแห่งนี้ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำระหว่างประเทศนายรูบิโอยังกล่าวหาว่าอิหร่านเป็นฝ่ายที่ไม่แสดงความจริงจังในการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐยึดมั่นในแนวทางการทูตมาโดยตลอดและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเจรจากับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอย่างไรก็ตามสหรัฐพร้อมที่จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและพันธมิตรสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA ออกแถลงการที่ระบุว่าหลายเมืองในญี่ปุ่นอาทิไซตามะนาโกย่าโอซาก้าและกรุงโตเกียวเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในวันนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสส่งผลให้มีผู้ป่วยเป็นโรคลมแดดและโรคฮิสโตรกอย่างน้อย287ราย JMA ประกาศเตือนภัยโรคลมแดดใน41จังหวัดของญี่ปุ่นตั้งแต่ภูมิภาคโทโฮคุไปจนถึงเกาะโอกินาวาและคาดการว่าหลายพื้นที่ในประเทศยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุ่นขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเปิดเครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและดื่มเกลือแร่เพื่อป้องกันโรคลมแดดต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.8 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:13 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:00 น.
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
14: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับบ้านวงกีฬา22กรกฎาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งแล้วก็คุณคุณกรชิมพิทักษ์นะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับทักทายวันนี้ก็ช่วงต้องบอกเย็นที่ผ่านมานะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักนะครับก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหลายรายการของเรานะของวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางด้วยนะครับก็ขออนุญาตนะครับคุณผู้ฟังครับเริ่มต้นวันนี้เนี่ยก็เรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะครับความเคลื่อนไหววอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะฮะในการแข่งขัน CV Cup 2026ที่จาการ์ตาอินเตอร์เนชั่นแนลเวโรโดมกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับวันนี้สัปดาห์ที่2นะครับเลข2นะครับนัดแรกของเราของเรานำทีมโดยท่านอาจารย์ปาร์คนะครับโค้ชปาร์คกิออนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้สอนวอลเลย์บอลชายไทยประเดิมสนามนัดแรกในกลุ่ม B เจอกับเมียนมานะครับเราในฐานะอันดับที่68ของโลกนะครับแล้วก็อันดับที่3ในสัปดาห์แรกเจอกับเมียนมาซึ่งไทยนะครับโค้ชปาร์คกิวอนใช้ผู้เล่นชุดใหญ่นะชุดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นธนัทบำรุงภักดีนะครับทูบดิดสภาทูบดิดพระพุทธนะครับกิตติภูมิรามสินชัยวัฒน์ถุงดำนภาเดชพินิจดีแล้วก็บุญยฤทธิ์วงธรมีพักขพงกว้างนอกเป็นตัวรับอิสระนะครับนัดนี้ไทยเหนือกว่าครับเหนือกว่าชัดเจนนะครับเอาชาเมียนมาไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนนนะครับ25 20 25ต่อ9และ25ต่อ18คว้า3คะแนนนะประเดิมสัปดาห์ที่2นะครับโปรแกรมต่อไปวันที่23พรุ่งนี้ 15:30 นนะครับเชียร์ไทยได้เหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดสดด้วยผมไม่แน่ใจว่าช่อง25หรือเปล่านะถ่ายทอดสดด้วยเชียร์ไทยนะครับส่วนคู่ของอินโดนีเซียกับกัมพูชาครับในการรีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาสนามแรกที่ฟิลิปปินส์นะครับกัมพูชาเนี่ยถือว่าพลิกล็อกเลยนะครับด้วยรูปเล่นระบบการเล่นที่ดีกว่าเอาชนะอินโดนีเซียคว้าแชมป์นะครับแล้วก็มาเจอกันในสายเดียวกันนะครับนัดแรกนะครับก็รอใครรอลุ้นนะครับก็ติดตามกันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของวอลเลย์บอลนะทางฝั่งของมาเก๊าประเทศจีนนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับไฟนอลของหญิงนะครับกำลังแข่งขันการที่มาเก๊าของจีนนัดแรกวันนี้นะครับอิตาลีคู่แรกนะครับเจอกับเนเธอร์แลนด์ซึ่งอิตาลีชนะไป3ต่อ0เซตครับ25-11 25-16 และ25-16นะครับอิตาลีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนเนเธอร์แลนด์ตกรอบนะครับอิตาลีไปเจอใครครับไปเจอกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับบราซิลซึ่งตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่ช่องโมโน29นะก็ถ่ายทอดสดนะครับญี่ปุ่นชนะในเซตแรก26-24บราซิลกลับมาในเซตที่2ชนะกลับมาคืนบ้าง25-22ครับโอ้น่าสนใจครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับเราก็ต้องดูนะฮะเขาเล่นกันอย่างไรได้เรียนรู้คู่ต่อสู้นะครับนะฮะส่วนพรุ่งนี้มีกัน2คู่ตุรกีเจอแคนาดาและสหรัฐเจอจีนนะครับนี่คือการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแล้วก็การแข่งขันวอลเลย์บอลCV Cup นะครับนะ2รายการมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะครับใน2ในข่าวแรกนะครับวอลเลย์บอลอีกข่าวนึงเป็นเรื่องของแบดมินตันใหญ่ World Tour Super 1000นะครับรายการ China Open 2026นะครับเงินรางวัลกว่า68ล้านบาทที่ช้างโจวนะครับสนามช้างโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์เซินเฉิงยิมเนเซียมสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับงานนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันใครเชียววิวกุลุตวิทยาศาสตร์ก็ทำใจนะเพราะว่าตกรอบไปแล้วนะตกรอบไปแล้ววิวนะครับตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับวันนี้นะคู่อื่นๆของเราเนี่ยนะครับก็มีใครบ้างวันนี้นะฮะตามไปดูนะฮะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันนะครับเริ่มแต่เมื่อวานแล้วนะเมย์รัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นมือ7ของรายการมือ7ของโลกเอาชนะมิเชลลีมือ14ของโลกจากแคนาดา2-1เกมนะครับ21-12 12-21และ21-11นะครับเข้ารอบไปขณะเดียวกันน้องครีมบุษรันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับมือ20ของโลกนะเอาชนะดาวิกาซีฮักนะครับมือ32โลกจากอินเดียนะครับ 2-1 เกมนะครับ21-19 19-21และ21-13นะฮะคู่ผสมโอโม่พักพลธีรรัตน์สกุลกับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยนะครับคู่มือ16ของโลกเอาชนะคู่ของชินิชไทเปก็คือ
อูกวนซุนนะกับลีเซียซินนะครับ2-0เกม21-8และ21-13นะครับจะไปเจอกับคู่มือ6จากฝรั่งเศสมือเก่าเลยมือเก่งของฝรั่งเศสก็คือทอมกีเซลกับเดฟิลดากูนะครับมือ6ออกฝรั่งเศสนะครับหญิงคู่นะครับอันนากับมูนานะครับนันทการกับบิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับก็เอาชนะคู่ของสหรัฐนะครับฟรานเชสกาคอสเบตกับเชนี่กายนะครับ2-1เกมนะฮะแพ้ไปก่อนในเกมแรก19-21กลับมาชนะ21-19และชนะ21-19ครับโอ้โหเลข2-1 กับ19เนี่ยนะเลขเดียวกันเลยนะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปนะครับที่บอกว่าวิวตกรอบนี่นะก็น่าเสียดายนะฮะวิวกรุณวิทยาศาสตร์นะมือ1มือ2ของโลกขออภัยนะฮะชิวฉีในมือ1วิวมือ2นะฮะวิวกรุณวิทยาศาสตร์มือ2ของโลกเจอกับรามุสเกมเคนะครับมือ30ของโลกจากเดนมาร์กคือเล่นกัน3เกมนะครับแต่ว่าวิวนี่แพ้ไปนะฮะได้เกมแรกเกมแรกเนี่ยทางด้านของเคมเก้ชนะ21-13นะฮะแล้วก็เกม2วิวชนะ21-8เกม3วิวแพ้ขาดนะครับ9-21เนี่ยตกรอบยังน่าเสียดายนะวิวกรุณวิทยาศาสตร์นะครับส่วนการแข่งขันหญิงเดี่ยวนะครับเมย์สุพนิดาเกตทองมือ25ของโลกนะครับตอนนี้ฟอร์มเก่งยังไม่กลับมานะฮะแพ้อากาเนยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับ0-2เกมนะครับ13-21และ1-21ครับโอ้แพ้ขาดเลยในเกม2และ1-21นะครับแล้วก็หมิวพรประวีช่อชูวงมือ9ของโลกครับเจอหวงวี่ส่วนมือ26ของโลกจากชุนิชไทเปรีทายในเกมแรกนะครับมีการบาดเจ็บของหมิวนะฮะต้องขอรีทายออกไปนะครับไม่เจ็บเจ็บมาตั้งแต่รายการที่แล้วนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับนึกว่าจะหายเจ็บนะครับก็ถอนตัวจากญี่ปุ่นมานะครับแล้วก็มาถอนตัวต่อนะฮะรีทายเพราะมีการบาดเจ็บครับหมิวพลปวีนะครับก็หายไวๆนะครับแล้วก็ไตเติ้ลรุจุนภักดิ์อุบทองกับเชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่ผสมก็แพ้กับคู่ของเจียนซวนกับหูเมงหญิงนะครับจากจีนไป 1-2 เกมนะตกรอบนะครับ19-21 21-15 และ22-24นี่เสียดายนะนะเสียดายที่เราแพ้อย่างนิดเดียวนะครับนะแพ้ในแค่ไทเบรกในเกมที่3นะครับนี่คือเรื่องของแบดมินตันนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการจับสลากแบ่งสายนอกจากฟุตบอลชายนะฟุตบอลชายเรื่องของฟุตบอลชายด้วยนะพรุ่งนี้จะแจ้งให้ทราบนะครับว่าเราจะอยู่สายไหนนะเราอยู่แจ้งให้ทราบเมื่อวานแล้วฟุตบอลชายของเราเนี่ยอยู่โถที่2ร่วมกับซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วก็อุซเบกิสถานนะครับส่วนโถ1ก็พี่เบิ้มของเอเชียนะครับญี่ปุ่นไชน่าเกาหลีใต้และมีเวียดนามด้วยนะครับโถ3อิหร่านคือกิสถานกาตาร์และฟิลิปปินส์โถ4มีคูเวตฮ่องกงแล้วก็นอร์ทเกาหลีเหนือนะครับอิรักถอนตัวไปนะครับรอดูกันว่าเราจะได้ลุ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับในการแข่งขันฟุตบอลนะเอเชียนเกมยู23ใช่ยู23นะฮะจะอยู่สายไหนแล้วก็ไม่กลัวนะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะครับข่าวดีของวงการเทนนิสไทยอีกเรื่องหนึ่งนะที่มาแจ้งกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องของการแข่งขันเทนนิสซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยวิมเบิลดันเรามีหน้าที่ของเราลงแข่งขัน2คนนะทั้งรวงข้าวลันนากับไหมมนัญชยานะครับล่าสุดในการสแลมรายการสุดท้ายของปี US Open นะครับซึ่งจะแข่งขันกันเดือนหน้า23สิงหาคมนะครับถึง13กันยายน2นักเทนนิสสาวไทยฮะได้ลงแข่งขันในรอบเมนดรอครับไม่ต้องไปคัดเลือกให้เหนื่อยครับเพราะว่าแรงกิ้งของเราดีที่สุดแล้วนะโดยรวงข้าวเนี่ยท็อปร้อยนะส่วนไหมมนัญชยาเนี่ยสเปเชียลแรงค์นะครับเคยอันดับนะอันดับโลกนะสูงสุดนะแล้วก็เคยมีสเปเชียลแรงค์มาก่อนที่อันดับโลกสูงสุดมาก่อนนะแล้วก็บาดเจ็บตัวนี้ขยับเข้ามาก็จะได้เข้าสู่รอบเมนรอนะครับรวงข้าวลานารุดีกับไหมมนัญชยาสว่างแก้วนะครับใน US Open 2026รอเชียร์2สาวไทยนะครับได้ลุ้นก็เลยทีเดียวนะสำหรับแบดมินตันรายการนี้ขออภัยเทนนิสรายการนี้นะส่วนไชน่าโอเพ่นยังมีของเราอีกคนนึงน้องพิงค์พิชญ์มนโอภาสนิพัฒน์นะครับลงแข่งขันด้วยนะก็ได้เชียร์กันในค่ำคืนนี้นะครับโปรแกรมผลการแข่งขันยังไม่มานะครับก็รอลุ้นรอเชียร์น้องมิงพิชญ์พลด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องของแบดมินตันเนี่ยนะครับก็World Tour Final นะครับซึ่งหลังจากจบJapan Open 2026นะก็มีคะแนนแรงกิ้งของ World Tour Final ที่ใครจะได้
มีโอกาสไปเก็บเงินรางวัลสูงๆนะ World Tour Final รอบสุดท้ายเนี่ยนะนะฮะก็จะเอานักแบดนะ8คนที่มีคะแนนสะสมไปแข่งกันแบ่ง2สายเนี่ยนะฮะก็ฟาลานจากอินโดมีคะแนนนำอยู่นะครับโจเชนเฉินอยู่ที่2นะครับยูชิธานากะอยู่ที่3นะครับโคกิวัตนาเบทที่4นะฮะกุลวุฒิวิทิสารที่5นะฮะแล้วคริสเตียนโปป๊อปที่6นะครับลักยาเซินอินเดียที่7อเล็กลานิเยนะที่8วิกเตอร์ไลน์นะครับแคนาดาที่9แล้วก็เจอร์ธานคริสตี้ที่10นะนะก็คะแนนนี้ก็สูสีกันอยู่นะครับใครจะได้เป็น1ใน8คนนะในรอบสุดท้ายของ World Tour Final ได้ลุ้นนะครับนะฮะส่วนของเราอีกคนนอกจากนั้นนะครับรอบสมคนสุดท้ายของ China Open เนี่ยนะฮะจะได้เชียร์อิคคิวพฤชพลธีรรัตน์สกุลนะเจอกับฉียูฉีนะครับนะซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะจะได้ผ่านหรือเปล่าน่าสนใจนะพนิกพลได้เข้ารอบไปนะครับก็เอาชนะโกกินะมือ15ของโลกไปนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ2ต่อ0เกมนะสำหรับพนิกพลของเราอีกคู่หนึ่งเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะชนะโกกิวาตานาเบะนะมือเก่งจากญี่ปุ่นเลยนะครับ21ต่อ19 21ต่อ19นะล่าสุดเพิ่งจบไปก็จะไปเจอกับทางด้านของอาชีมือ1ของโลกจากยินชิยุชินะครับก็นี่คือพนิกพลนะครับเหมือนเหลือเพียงน้องพิงค์พิชามนนะครับกำลังรอดูอยู่ว่าจะลงแข่งตอนไหนนะผลการขันอย่างไรก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับนะฮะสำหรับเรื่องของ EQ นะครับนะส่วนกุลวุฒิเนี่ยที่แพ้ไปแล้วก็คือชิงแชมป์โลกที่จีนนะครับนะก็ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จีที่อินเดียนะครับวิวกุลวิทิสารนะฮะวันที่17สิงหาคมนะฮะปีที่แล้วเป็นรองแชมป์โลกนะครับส่วนเรื่องของเทนนิสนะกลับมาเทนนิสอีกครั้งหนึ่งนะรวงข้าวรนาธิรีรวงข้าวรนาธรณีดีในเทนนิสนะครับที่ได้เมนรอยูเอสโอเพ่นไปแล้วนะฮะแข่งขันเทนนิสอยู่ตอนนี้ที่รายการปรากโอเพ่นนะเงินรางวัลประมาณ9ล้านบาทที่ปรากสาธารรนาเช็กนะครับรอบแรกในชนะนะครับชนะยาน่าโควัสโควานะครับจากเช็คไป2ต่อ1เซต63 57แล้วก็62นะครับผ่านเข้าสู่รอบ2ต่อไปครับค่ำคืนนี้เจอกับนิโคลาบาตันโควานะครับมือ14ของโลกนะครับแล้วก็มือ4ของรายการจากเช็คนะครับก็รอเชียร์กันนะส่วนเทควันโดรายการซุนซอนเกาหลีใต้นะครับซุนซอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพนะครับจบลงไปแล้วนะฮะทีมเทควันโดของเราก็โดยรวมคว้ามา2เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับ2เหรียญทองได้มาจากเพชรพรพัชรนันท์ฮิรันนะครับน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงแล้วก็ธนภัทรนิธิบวรพักนะครับรุ่นไม่เกิน51กิโลกรัมชายนะครับ2เหรียญเงินจากพัชรการพูนเกิดนะครับ49กิโลกรัมหญิงแล้วก็แจ็ควูดี้เมเซอร์58กิโลกรัมชายนะครับ2เหรียญทองแดงชุติการจงกลรัตนวัฒนานะครับ53กิโลกรัมหญิงแล้วก็กันทบุษกรพิชัยสงครามน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายนะครับก็เป็นงานหนักของนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่แค่เป็นแค่บิ๊กจากเกาหลีเท่านั้นนะที่เก่งเรื่องเทควันโดทีมชาติต่างๆก็เล่นกันเก่งด้วยนะครับก็เป็นงานหนักนะครับว่าเราจะทำอย่างไรนะในการต่อสู้ในเอเชียนเกมที่เราคาดหวังนะฮะว่าเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะว่าเราตั้งเป้าไว้เหรียญทองนะฮะแต่ว่าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งมากขึ้นนะซุนซอนโคเรียโอเพ่นก็ถือว่าพอหน้าพอใจในระดับหนึ่งนะครับ2ทอง2เงินแล้วก็2ทองแดงนะครับนี่คือเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดนะครับส่วนว่ายน้ำเอเชียนเอ็ดนะครับเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จบปิดฉากไปนะฮะเมื่อวานนี้นะครับก็ท่านนายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยครับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะครับท่านนายกสมาคมนะครับแล้วก็เลขาธิการคุณธนาวิทย์โถสกุลนะฮะร่วมเชียร์แล้วก็นักกีฬาไทยก็วันสุดท้ายก็ได้เหรียญด้วยนะครับก็ผลปรากฏว่าก็รวมๆของว่ายน้ำเยาวชนไทยได้มา7เหรียญทอง21เหรียญเงินและ19เหรียญทองแดงนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ในกีฬาทางน้ำนะฮะก็ไปแข่งขันได้เหรียญทองทำสถิติได้ดีแต่ว่าในเอเชียนเกมนะก็ไม่มีนะแต่ก็ต้องลุ้นกันนะครับโดยเฉพาะลิลี่ประทีปกับสุวรรณประทีปนะครับทำงานได้ดีนะครับในเอเชียนเกมนี่ไม่ได้เข้าร่วมนะครับนะแล้วก็ไม่ได้แข่งขันซีเกมที่ผ่านมาแต่ว่าซีเกมที่มาเลเซียคราวหน้านะนักกีฬาของเรา2คนจะได้ลงแข่งขันแล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยที่จะได้ลุ้นกันนะครับนะฮะส่วนรายการต่อไปของกีฬาทางน้ำนะฮะก็คือวันนี้ก็คือการแข่งขันที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตกรุงวิทยาเขตสุวรรณภูมินะไอแบกบางนาแล้วก็โปโลน้ำที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสิตนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตวันนี้เนี่ยกีฬาทางน้ำอย่างโปโลเนี่ยทีมสาวไทยเจอกับอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็ทีมชายไทยเจอกับสิงคโปร์สาวไทยเนี่ยฟอร์มร้อนแรงนะชนะติดต่อกัน4นัดเลยนะครับนัดล่าสุดก็ชนะอุซเบกิสถานวันนี้10ต่อ5นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมีเหรียญอยู่ในมือแล้วนะนะก็คือ 1-3 นะฮะได้แน่นอนแล้วนะพอเราเจอกันหมดนะครับไทยญี่ปุ่นจีนคาซัคสถานศรีลังกาสิงคโปร์และอุซเบกิสถานเรายังเหลืออีก2นัดนะครับนะแข่งมา4นัดชนะรวดเหลือ2นัดเจอกับจีนนะฮะนะครับแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นนะครับนัดพรุ่งนี้ถ้าชนะจีนก็ได้อันดับที่2นะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับชนะหมดก็คว้าแชมป์นะถ้าเกิดแพ้นัดหนึ่งจะแพ้จีนหรือแพ้ญี่ปุ่นก็ต้องรอลุ้นนะครับคือแย่สุดนะเราได้ที่3เหรียญทองแดงนะดีสุดตอนนี้ถ้าพรุ่งนี้ชนะจีนได้เหรียญเงินไปก่อนนะประมาณนั้นนะครับส่วนโปโลน้ำชายนะรอบจัดอันดับเนี่ยแพ้สิงคโปร์1ต่อ25นะครับแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของการเปิดตัวการแถลงข่าวนะครับบุรีรัมย์มาราธอนปีที่11ครับคุณผู้ฟังครับปรากฏว่า walk in ในการเดินเข้าไปสมัครนะ 2,000 บิ๊บนะฮะกองเชียร์เนี่ยโอ้โหมากันเต็มสนามและเรียบร้อยครับนะหมดภายในวันเดียวนะไม่กี่ชั่วโมงนะครับบุรีรัมย์มาราธอน2027ปีเซนเตอร์สบายน้ำแร่ตราช้างนะครับสุดยอดในรันอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับเมื่อวานนี้ออนไซต์นะครับเต็มโควต้า 2,000 ที่นั่งนะครับแล้วก็1ใน2 10ใน 2,000 ได้ทองคนละ 8,888 บาทด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะพรีเซนเตอร์สบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างบุรีรัมย์มาราธอน2027ในรันนะครับมีการแถลงข่าวกันเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจาก 2,000 ที่สมัครได้แล้วนะครับเหลืออีกประมาณ 30,000 กว่านะ 33,000 คนโดยประมาณซึ่งทางผู้จัดนะครับคุณเนวินชิชอบนะครับแล้วก็ผู้จัดทางจังหวัดนะผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็บอกว่าตั้งเป้าไว้ 35,000 คนนะฮะแล้วก็มีจะมีกองเชียร์นักท่องเที่ยวผู้ร่วมกิจกรรมนะครับกว่า 100,000 คนนะครับบุรีรัมย์มาราธอนคราวนี้เนี่ย Beast the Night Run The Life นะครับนะออกสตาร์ทจากสนามช้าง International Circuit นะเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนานะครับมาราธอน 42.195 มาราธอน 21.1 มินิมาราธอน 10 กม.แล้วก็ฟันรัน 4.554 กม.นะครับก็เป็นงานวิ่งไนท์รันอีกรายการหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจนะครับจากคนไทยและนานาชาตินะครับได้รับการรับรองจากสมาคมกรีฑานานาชาตินะครับ World Athletic นะครับแล้วก็มีงานเอ็กโปด้วยนะครับแล้วก็นักกีฬาที่ทำสถิติใหม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับมีหมูกระทะฟรีหนึ่งชุดด้วยนะทำตามสถิติใหม่นะครับแล้วก็มีเงินรางวัลนะมีการ์ดทองคำด้วยนะฮะ11การ์ดทองคำปีที่11ก็คือ200รางวัล นะครับแบ่งเป็นระยะละ50รางวัล นะแล้วก็นักกีฬาไทยสัญชาติไทยที่สถิติดีที่สุดนะไม่ใช่ทีมชาตินะครับจะได้ไปโตเกียวมาราธอนนะฮะทางผู้จัดก็ออกทั้งค่าสมัครค่าเดินทางที่พักให้แล้วก็ของรางวัลพิเศษมากมายจากผู้สนับสนุนกว่า10รายการนะครับนะกว่า10รายการนะครับก็ในปีที่แล้วเนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 118,753 คนนะครับแล้วก็มีบูธมีนักวิ่งกว่า 35,000 เกือบ 36,000 คนนะครับบูธเอ่ยอะไรเอ่ยอาสาสมัครเอ่ยผู้ติดตามเอ่ยมากมายนะครับเงินสะพัดมากมายสำหรับบุรีรัมย์มาราธอนนะฮะรายได้กว่า 1,136 ล้านบาทนี่นะครับคือรายได้หมุนเวียนนะที่คนประจับจ่ายใช้สอยนะเป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนคนที่พลาดแบบออนไซต์คุณผู้ฟังครับไม่สามารถจะสมัครได้ออนไซต์รอเลยนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันเปิดช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์บุรีรัมย์มาราธอนนะครับแล้วก็ Running Connect นะครับภายในวันที่25กรกฎาคมนะครับสิทธิ์เก่าที่เคยวิ่งไปแล้วอย่างผมเนี่ยนะครับนะ25กรกฎาคมนะครับส่วนนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งทั่วไปที่อยากจะไปวิ่งสร้างบรรยากาศไนท์รันที่บุรีรัมย์26กรกฎาคมรอสมัครนะครับส่วนพัทยามาราธอนหลังจากที่ยื้ออยู่ตั้งนานนะพัทยามาราธอนนี่วันที่5สิงหาคมนะเปิดรับสมัครเนี่ยอีกมาราธอนนึงนะที่ใจกลางใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะฮะนะพัทยามาราธอนนะครับหลังจากที่รออยู่ว่าใครจะบิดได้นะฮะแฟนวิ่งพัทยามาราธอนนะครับวิ่งเลียบชายหาดนะพัทยานี่ก็รอวันที่5สิงหาคมนะครับ
นะนี่คือ2งานวิ่งในบ้านเรานะใหญ่ๆนะบ้านเรานะก็รอสมัครกันอยู่นะครับบางแสน21ยังเปิดรับรอรับสมัครอยู่นะนักวิ่งหน้าเก่ากับนักวิ่งหน้าใหม่นะบางแสน21นี่รายการใหญ่21กิโลที่ใหญ่ที่สุดของบ้านเราอีกรายการนึงนะบางแสน21เนี่ยมีงานวิ่งเยอะมากนะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะสำหรับงานวิ่งนะครับส่วนบุรีรัมย์มาราธอนนะครับแน่นอนแล้วครับคุณเนวินชิชอบนะฮะก็บอกว่าปีนี้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์ก็บอกว่าพร้อมที่จะต้อนรับนักวิ่งทั่วประเทศมาที่บุรีรัมย์นะครับทำให้บุรีรัมย์เหมือนเป็นบ้านนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลใครที่ใช้เครือข่ายแล้วก็มีแอปเรื่องของAIS Play นะครับอยากจะดูบอลดีๆนะ AIS นอกจากเขามีกอล์ฟแล้วล่าสุด AIS ร่วมบริษัท Advanced Info Service จำกัด

0: ครับยูฟ่ายูลีกนะครับก็ใครเป็นแฟนๆในช่องทางดูของ ASP ก็ติดต่อกันดูนะครับได้ลิขสิทธิ์ถ่ายฟุตบอลสโมสรยุโรปนะครับ4ฤดูกาลนะครับตั้งแต่ฤดูกาลนี้จนถึงฤดูกาล2030ถึง31นะฮะก็แฟนคลับของASP ก็ติดตามดูกันได้นะฮะก็เป็นคอนเทนต์กีฬาอีกระดับหนึ่งอีกช่องทางหนึ่งนะฮะที่เราได้ติดตามกันนะครับกีฬาทาง AIS Play นะครับเขามีกอล์ฟอยู่แล้ววันก่อนผมก็ดูกอล์ฟอยู่นะทาง AIS นะครับตอนนี้ก็จะมีเรื่องของฟุตบอลนะทั่วยุโรปนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะก็อีกถ้วยหนึ่งที่ติดตามน่าติดตามนะครับแล้วก็จะมียูโรปาลีกนะนะครับทางด้านของยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ยูฟ่ายูโรลีกนะครับติดตามกันได้นะครับเรื่องของปทุมธานีนะฮะปทุมธานีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะเขาจัดปทุมธานีเทควันโดนะครับก็ตั้งเป้าว่าจะมีนักกีฬาแข่งขันนะครับทั้งบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับตั้งเป้าไว้ 2,000 คนนะครับแข่งขันแบบไม่เสียค่าสมัครนะครับทางด้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทุกประจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับนะจัดการแข่งขันเทควันโดปทุมธานีนะครับวันที่8สิงหาคมนี้นะที่โรงยิม4มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับมีการแถลงข่าวกันระหว่างทางด้านของตัวแทนของจังหวัดปทุมธานีนะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะท่านตรงพลรุจิธรรมทัศน์นะครับกับทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุบกระจังนะครับแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาฝ่ายส่งเสริมกีฬานะครับท่านรองสุรศักดิ์เกิดจันทึกนะครับแถลงข่าวกันในการแข่งขันเทควันโดปทุมธานีเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2569นะครับมีมาสคอตชื่อบัวหลวงด้วยนะครับก็ทางด้านของนายกอบจนะบอกว่าบิ๊กแจ๊ดนะครับบอกว่าอย่างน้อยๆแน่จะมีนักกีฬาแล้วก็ผู้ปกครองกว่า 2,000 คนเข้าร่วมการแข่งขันนะครับเทควันโดที่ปทุมธานีก็จะมีเจ้าเทวินหันปราบนะน้องเทมนะก็คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดโรงยิมที่ได้มาตรฐานรองรับอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมงบประมาณไว้2ล้านบาทนะครับในการจัดการแข่งขันนะเทควันโดปทุมธานีเนี่ยนะครับก็มีประเภทต่อสู้พุ่มเซ่แล้วก็ทางด้านของเคียดผ่านะครับเงินวันแต่ละรุ่นก็มีนะฮะก็ไปสมัครกันได้นะครับนะฮะปทุมธานีเนี่ยจัดการแข่งขันมาแล้วหลายรายการนะส่งเสริมกีฬาแบดมินตันก็เคยจัดนะฮะมวยสากลสมัครเล่นเจ็ตสกีสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกเนี่ยปทุมธานีเป็นแม่งานมาแล้วนะครับคราวนี้นะครั้งที่2ของเทควันโดนะปทุมธานีนะที่โรงยิมเนเซียม4ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับวันที่8สิงหาคมนะ 10:00 น.ไปชมไปเชียร์กันนะครับเราจะได้เห็นอนาคตทีมชาติไทยนะเรื่องของเทควันโดด้วยนะครับจากเทควันโดไปดูเรื่องของฟุตบอลนะทีมฟุตบอลทีมชาติไทยก็ซ้อมต่อเนื่องนะครับฉลองอันดับแรงกิ้งโลกนะตอนนี้94ของโลกนะครับมีคะแนนสะสมอยู่นะเราซ้อมต่อเนื่องที่ BGTC 3นะครับจังหวัดปทุมธานีเตรียมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2026รอบชิงแชมป์อาเซียนนะครับเราอยู่ในกลุ่ม B นะครับร่วมกับลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เมียนมา25กรกฎาคมนี้แล้วนะฮะเหลืออีกกี่วันนะครับนะ3วันเจอกับลาวนะฮะ 20:00 นรอเชียร์กันนะครับสำหรับทีมชาติไทยนะครับถ่ายทอดสดทาง True Vision Now อีกช่องทางหนึ่งของการถ่ายทอดกีฬาดีๆนะฮะไม่ใช่แค่ AS นะทูชนาเขาก็ถ่ายเหมือนกันโมโนแม็กเขาก็ถ่ายเหมือนกันนะฮะหลายๆหน่วยงานนะหลายๆภาคเอกชนนะฮะรวมถึงPPTV เนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์เอเชียนเกมนะถ่ายทอดสดนะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ PPTV 36เนี่ยนะในช่องทางของ PPTV เขาจะถ่ายทอดสดเอเชียนเกมคราวนี้ที่ญี่ปุ่นด้วยแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตซอลเราก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับฟุตซอลซ้อมอยู่ที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand นะครับซ้อมต่อเนื่องก่อนจะการแข่งขันฟุตซอลContinental Futsal Championship นะครับนะวันที่1ถึง6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับของเรามีโค้ชหมีนะฮะรักพลสายเนตรงามดูแลนักฟุตซอลของเราอย่างเต็มที่นะฮะซ้อมเรื่องของคอนเซปต์วิธีการเรื่องของความสัมพันธ์ในทีมนะซ้อมกัน2ชั่วโมงต่อวันเลยนะฮะเพื่อที่จะลงแข่งขันฟุตซอลรายการ Continental Futsal Championship นะครับมีนิวซีแลนด์มีอัฟกานิสถานนะมีเวียดนามแล้วก็มีรัสเซียเป็นคู่แข่งนะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับแฟนวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดงานไทยแลนด์ไชน่าคูเปอเรชั่นเอ็กซ์โป2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศในภูมิภาคการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026กุลวุฒิวิทิสารพ่ายนักหัวจากเดนมาร์กหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นางสาวลานทิพย์วาทศิลป์นายกสมาคม YWCA กรุงเทพพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar และคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน YWCA Diplomatic Charity Bazaar ครั้งที่70ประจำปี2568โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนากับสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่นปีการศึกษา2569นายสมพงษ์นครศรีประธานกรรมการมูลนิธิคุณากรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569นางสาวอุษณีมหากิจสิริประธานกรรมการบริษัท KFU จำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายโดนัทต้นแบบหน้าพระราชทานและพายต้นแบบหน้าพระราชทานรวมทุกสาขาตลอดเดือนเมษายน2568พร้อมเงินสมทบเพิ่มเติมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางสาวสิรินธรสโสธิกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิทานน้ำใจนำคณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิให้ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญาธรรมศักดิ์ดีและดีเด่นประจำปีการศึกษา2568ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้างคนดีให้สังคมด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประถมศึกษาประเภทดีได้แก่โรงเรียนวัดแป้นทองสามวาวิทยาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครโรงเรียนวัดบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนสายไหมทัศนารมอนุสรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครและระดับมัธยมศึกษาประเภทดีเด่นได้แก่โรงเรียนเซนโยเซฟบางนาอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลดังกล่าวนายศรีสวัสดิ์อินพจันทร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางคำผันอินพจันทร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุป อุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานและชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2569 International Engineering Expo 2026หัวข้อ Intelligent Engineering for Sustainable Future วิศวกรรมอัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา14 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครดังนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลวิบูลศาสนกิจจาธรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชวัชรชัยเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชสุทธิวัชรสุธีตรีปิฎกวราลงกรมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชอุดมวัชรเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศสอนบวรสังฆารามคามวาสีและพระศรีวชิรธรรมสุธีอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่21 กรกฎาคม 2569เวลา19 นาฬิกา 37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำอัยการประจำกองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นายโกวิทย์ศรีไพโรจน์รองอัยการสูงสุดนายอนุชาวัฒนวิภาอธิบดีอัยการสำนักงานคณะกรรมการอัยการและนายสกรหลิมสิริวงศ์เลขานุการอัยการสูงสุดร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์นายกกรรมการและกรรมการอิสระธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนำคณะกรรมการของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28 กรกฎาคม 2569นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: การประปาส่วนภูมิภาคสานต่อโครงการรวมพลังจิตอาสาปี2569เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้อมนำแนวพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืน
2: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้จัดพิธีเปิดโครงการรวมพลังจิตอาสากปภ.เฉลิมพระเกียรติปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ณหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชวัดเทวสังฆารามอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำดิบและสร้างความมั่นคงด้านน้ำแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้บริหารพนักงานกปภ.จิตอาสาและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดิบด้วยการเก็บผักตบชวากำจัดวัชพืชปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศพร้อมกันนี้กปภ.ยังได้ขยายผลการดำเนินโครงการครอบคลุมแหล่งน้ำดิบสำคัญทั่วประเทศอาทิคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีเขื่อนลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาและคลองอู่ตะเภาจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันรักษาต้นน้ำสร้างความมั่นคงด้านน้ำและส่งมอบน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย มีคุณภาพให้แก่ประชาชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดสระแก้วจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
3: นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ2569ณเทศบาลตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นการนำบริการและองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงตามความต้องการภายในงานมีการให้บริการคลินิกด้านดินพืชข้าวปศุสัตว์ประมงชลประทานสหกรณ์บัญชีกฎหมายหม่อนไหมยางพาราและงานส่งเสริมการเกษตรพร้อมจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคู่กับการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรชาวไทยสรัญชนารถชุ่มสวทสักแก้วรายงาน
1: กรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเชิญชวนชาวพุทธทั่วประเทศเข้าถึงหลักธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตตลอดช่วงเข้าพรรษาน
4: ายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศึกษาหลักธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปลูกจิตสำนึกในการทำความดีตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติส่วนกลางกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่27กรกฎาคมณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นใบโพธิ์และแขวนบนต้นไม้แห่งความดีพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธสิริวัฒนธรรมหมู่พาดพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาก่อนนำเทียนพรรษาไปถวายอย่างพระอารามหลวง10แห่งในเขตกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์จัดกิจกรรมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงจึงเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมทำความดีตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Thailand China Corporation Expo 2026ย้ำจุดยืนรัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากจีนเพื่อสร้างความมั่งคั่งระหว่าง2ประเทศ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานThailand China Corporation Expo 2026ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Investing for the Future Growing Together โดยความร่วมมือของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัดระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคมนี้โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานดุจพี่น้องการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และต่อยอดห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศในระยะยาวพร้อมกันนี้ได้ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้พร้อมสนับสนุนนักลงทุนชาวต่างชาติอย่างเต็มที่ผ่านโครงการ Thailand Fast Pass เพื่อขจัดอุปสรรคการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้ครอบคลุมถึงภาพรวมของภูมิภาคอาเซียนต่อไป
6: งาน Thailand China Cooperation Expo ในวันนี้ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ๆที่ทรงคุณค่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ประโยชน์จากการมาเยี่ยมชมนิทรรศการครั้งนี้อย่างเต็มที่มีปัญหาสิ่งใดพวกเราพร้อมนะครับที่จะประสานงานแก้ไขปัญหาให้กับพวกท่านอย่างเต็มที่ครับเราอยู่ได้เพราะท่านขอให้ท่านได้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินการให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ภายใต้กรอบแผนกฎหมายขอให้ท่านทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่างๆพวกเราจะดำเนินการปลดทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้รับความสะดวกให้มากที่สุด
5: นายโคตรอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่างานในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2เพื่อสานต่อความสำเร็จและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการไทยและจีนเข้าร่วมกว่า270บริษัทรวมมากกว่า670บูธสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจร่วมกันนอกจากนี้งานในปีนี้ยังได้เพิ่ม3กิจกรรมไฮไลท์สำคัญได้แก่ศูนย์ให้คำปรึกษาจาก9หน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service กิจกรรมตลาดนัดแรงงานจากบริษัทชั้นนำ47แห่งที่เปิดรับสมัครงานมากกว่า 3,000 อัตราและนิทรรศการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนกว่า20แห่งที่มอบทุนการศึกษารวมกว่า 2,000 ทุนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนรองรับการเติบโตในอนาคตปฏิพลสนับมารายงาน
7: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ขู่ว่าจะปิดล้อมการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียกำลังปิดล้อมประชาชนชาวเยเมนพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้นานาชาติรับประกันการปฏิบัติตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติโดยเฉพาะมติที่2216ที่ว่าด้วยสถานการณ์ในเยเมนและมติที่2722ที่ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลแดงกระทรวงการต่างประเทศของ UAE กล่าวเพิ่มเติมว่าเสรีภาพในการเดินเรือในหน้าน้ำสากลแห่งนี้ได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี2525พร้อมแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและสนับสนุนมาตรการทั้งหมดเพื่อปกป้องความมั่นคงและเสถียรภาพของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งปลดพลเอกโอเล็กซานเดอร์เซสกี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของยูเครนออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งพลตรีมิคาโลปราตี้ดำรงตำแหน่งแทนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวขอบคุณพลเอกซิสกี้และทหารทุกนายที่สามารถรักษาที่มั่นตามแนวรบของยูเครนให้แข็งแกร่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประชาชนชาวยูเครนออกปราชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหลายวันเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อกรณีที่ผู้นำยูเครนตัดสินใจปลดนายมิคาโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนออกจากตำแหน่งซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวหาว่าพลเอกซิสกี้ขัดขวางความพยายามของเขาในการปฏิรูปกองกำลังยูเครนศาสตราจารย์มอร์แกนเพรสเซสนักนิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทางทะเลประจำมหาวิทยาลัยเจมส์คุกของออสเตรเลียเปิดเผยระหว่างการประชุมสมาคมปะการังนานาชาติที่เมืองโอ๊กแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่า ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการฟอกขาวของแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟซึ่งอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตและการล่มสลายของระบบนิเวศในวงกว้างขณะที่ปริมาณปะการังแข็งทั่วแนวปะการังเกรทแบริเออร์รีฟลดลงอย่างมากในช่วงปี2567ถึงปี2568เนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าเฉลี่ยจนทำให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2559รวมถึงการพัฒนาชายฝั่งและการถูกคุกคามจากปลาดาวหนามมงกุฎถือเป็นปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อแนวปะการังแห่งนี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกพ่ายให้กับรามูสเกมเก้มืออันดับ30ของโลกจากเดนมาร์กไป1ต่อ2เกม13-21 21-8และ21-19ตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกสุภานิดาเกตทองมืออันดับ25ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม13-21และ1-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม3ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชญ์พงษ์จีนาพันธ์นักหวดไทยเอาชนะโอลิเวอร์เลาจากฮ่องกงไป2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับเลวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาส่วนประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาตินักเทนนิสสาวไทยเอาชนะปันนิพาธาดาตั้งสกุลจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ2ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับจางเจียอี้จากจีนทีมโปโลน้ำหญิงไทยฟอร์มแกร่งเอาชนะอุซเบกิสถาน10ต่อ5การันตีเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพติดตามได้จากรายงาน
9: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่เอาชนะมาแล้ว3นัดรวดพบกับอุซเบกิสถานและถือเป็นการรีแมตช์นัดชิงที่3รายการนี้เมื่อปีที่แล้วโดยครั้งนั้นไทยจบอันดับที่4ผลปรากฏว่าในเกมนี้ทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล้างตาเอาชนะอุซเบกิสถาน10ประตูต่อ5เก็บชัย4นัดรวดการันตีอย่างน้อยเหรียญทองแดงสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปไทยพบจีนวันที่23กรกฎาคมเวลา12นาฬิกาและปิดท้ายพบญี่ปุ่นวันที่24กรกฎาคมเวลา10นาฬิกา30นาทีผู้ดิพัฒน์สอนการรายงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
3: นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันในเอเชียนเกม2026ว่าสมาคมได้เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงในร่มซึ่งฝึกซ้อมอยู่ที่สนามวอลเลย์บอลภายในศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยและได้ลงแข่งขันรายการระดับนานาชาติมาโดยตลอดล่าสุดเพิ่งเสร็จสิ้นการแข่งขันเนชั่นลีก2026และกำลังจะมีโปรแกรมแข่งขันรายการ CV Cup 2026สนามแรกในวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่ประเทศเวียดนามและสนามที่2วันที่7ถึง9สิงหาคมที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อด้วยศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ในวันที่21ถึง30สิงหาคมที่สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งแชมป์รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปร่วมโอลิมปิกเกม2028ทันทีก่อนที่จะปิดท้ายที่เอเชียนเกม2026ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่สำคัญโดยทางสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนทั้งประเภทในร่มทีมชายและทีมหญิงและประเภทชายหาดทีมชายและทีมหญิงและตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย2เหรียญโดยเฉพาะทีมหญิงในร่มที่ทำผลงานในเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยการคว้าเหรียญทองแดงมาครอง
10: ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟุตซอลชั้น2อาคาร FA Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตซอลนานาชาติรายการ Continental Futsal Championship 2026โดยศิรวิทย์บัวทองเลิศนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีกล่าวว่าการลงเล่นในครั้งนี้เป็นการติดทีมชาติไทยครั้งแรกจึงพยายามเรียนรู้แทคติกจากโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามให้ได้มากที่สุดซึ่งสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของแทคติกวิธีการและระบบการเล่นกับทุกคนในทีมเพื่อทำให้เกมออกมาดีที่สุดทั้งนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยจะเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องและจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือเพียง14คนสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันต่อไปในระหว่างวันที่1-6สิงหาคมที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีโดยทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ในวันที่1สิงหาคมก่อนจะไปพบอัฟกานิสถานในวันที่2สิงหาคมและพบเวียดนามในวันที่5สิงหาคมปิดท้ายด้วยรัสเซียในวันที่6สิงหาคมทุกคู่แข่งขันเวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ภาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจวิมลครับ
12: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกเรียนโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือลิงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมพลังกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะรางวัลนี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะจัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545นะคะแล้วก็เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีด้วยเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะส่งเสริมให้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยโดยเรื่องราววรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่านครลิงผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาและคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผมสะดุ้งตื่นเพราะรับรู้ถึงรถไฟที่ค่อยๆชะลอความเร็วลงผมปรับตาให้เข้ากับแสงแดดยามเช้าที่กำลังแยงตามองไปที่ม้านั่งฝั่งตรงข้ามไม่เห็นป้าแล้วแกคงลงสถานีไหนสักสถานีก่อนหน้านี้ป้าเพื่อนร่วมทางจากหัวลำโพงผู้มาพร้อมกับถุงกระสอบสายรุ้งพรุงพรังเสื้อคอเว้าลายเสือดาวกับเลกกิ้งลายม้าลายตัดด้วยสร้อยลูกปัดสีแดงฉูดฉาดรวมๆแล้วก็ดูโดดเด่นอย่างไม่ลงตัวแกเดินพลางก้มมองตั๋วและเลขที่นั่งก่อนจะหยุดที่ม้านั่งฝั่งตรงกันข้ามของผมยกแว่นหรี่ตามองเลขที่ติดกับผนังรถไฟอยู่สักพักพยายามจะยกถุงสัมภาระขึ้นมาวางบนชั้นวางเหนือม้านั่งผมช่วยครับผมเอ่ยพรางช่วยยกสัมภาระขึ้นไว้บนชั้นวางป้าหันมายิ้มบอกขอบใจก่อนที่จะนั่งลงแล้วก็เริ่มต้นบทสนทนาด้วยคำถามว่าผมมาจากไหนเทือกเขาเหล่ากอที่อยู่การงานไม่นานก็พาผมไปร่วมอุดมการณ์กับแกด้วยการเล่าเรื่องการชุมนุมไปจนถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่แท้จริงอย่างออกรถออกชาติราวกับการชุมนุมเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองจบด้วยคำถามยอดฮิตแล้วพ่อหนุ่มสีไหนล่ะเราอ่ะผมไม่นึกว่าจะได้เจอคำถามเรื่องสีเสื้อเรื่องการชุมนุมแบ่งพวกแบ่งฝ่ายแบบนี้เพราะว่าก็นานหลายปีแล้วทหารจะนับการชุมนุมครั้งสุดท้ายผมยิ้มฝืนๆให้ป้าโดยไม่มีคำตอบยืนยันหรือปฏิเสธอะไรให้แกแกคงรับรู้ได้ถึงพลังงานอะไรบางอย่างจากความเงียบหรือไม่ก็เริ่มระแวงว่าผมก็คือฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าก็เลยทำให้แกเงียบไปโดยไม่ได้พูดอะไรต่ออีกเลยเป็นอันจบบทสนทนาอันยาวเหยียดของป้ากับผมลงบทสนทนาที่มีความยาวจากสถานีหัวลำโพงถึงสถานีดอนเมือง

ผมหลับตาลงตั้งแต่รถไฟเริ่มเคลื่อนออกจากดอนเมืองรู้สึกตัวเป็นพักๆแต่ก็ไม่ได้ลืมตาขึ้นมามองอะไรจนถึงตอนนี้ก็เลยไม่มีโอกาสได้ล่ำลาป้าก่อนที่แกจะลงผมมองนาฬิกาที่ข้อมือ 7:50 นาทีลุกขึ้นบิดตัวไปมาก่อนที่จะเอื้อมไปหยิบกระเป๋าเดินทางที่อยู่ชั้นวางลงมาเพื่อนร่วมโบกี้คนอื่นๆต่างสารวนอยู่กับการเก็บสัมภาระของตัวเอง

ที่นี่สถานีลพบุรีที่นี่สถานีลพบุรีเป็นสถานีปลายทางครับเสียงประกาศจากสถานีรถไฟที่เคลื่อนจอดเทียบชานชาลาผมมองดูนาฬิกาอีกครั้ง8 โมงพอดีเป๊ะผมพึมพำนับเป็นสถิติที่ไม่เลวสำหรับรถท้องถิ่น303ที่ผมชอบเรียกเจ้าหวนเย็นเลทจากกำหนดเวลานิดหน่อยไม่กี่สิบนาทีความถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนี่แหละที่ผมมองว่าเป็นเสน่ห์ของการนั่งรถไฟกลับบ้านถึงสักทีนครลิงบ้านฉันผมพูดก่อนที่จะก้าวลงจากรถแม้ว่าจะอยู่ห่างจากกรุงเทพไปไม่กี่กิโลผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านสักเท่าไหร่ครั้งล่าสุดก็เมื่อ2-3 ปีที่แล้วมั้งผมวางแผนว่าจะไม่กลับบ้านสัก10 ปีไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษที่ทำให้คิดแบบนั้นจนเมื่อวานที่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเบื่อกรุงเทพเบื่อวิถีชีวิตอันเร่งรีบแสงสีรถราเบื่อตึกใหญ่โตที่รายล้อมห้องเช่าเล็กๆของผมเบื่อในความเจริญเบื่อการเมืองเบื่อรัฐบาลเบื่อการชุมนุมของนักศึกษาที่เริ่มทยอยกันออกมาประณามแล้วก็ประท้วงรัฐบาลเหตุผลที่ทำให้ผมตัดสินใจเก็บกระเป๋ากลับบ้านก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้มากเกินไปผมนั่งรถแท็กซี่ออกจากห้องเช่าแถวลาดพร้าวตอน2 ทุ่มไปหัวลำโพงโดยที่ไม่ได้นึกวางแผนว่าจะกลับบ้านไปแล้วจะทำอะไรแต่ที่แน่นอนโดยไม่ต้องมีแผนก็คือแม่คงด่าไฟแลบโมโหเป็นฟืนเป็นไฟแน่ถ้ารู้ว่าอยู่ดีๆผมก็จะกลับมาอยู่บ้านผมเดินไปตามรางรถไฟที่ทอดยาวไปข้างหน้าเห็นพระปรางอยู่ไม่ไกลนักพลางนึกหาข้ออ้างดีๆเพื่อบอกกับแม่เหตุผลที่พอจะเลื่อนการพิพากษาหรือว่ารอลงอาญามิให้โดนก้านมะยมรู้ว่าต้องฟังคำด่าไปทั้งวันผมเดินนึกจะลืมมองว่ากำลังเดินเข้าไปใกล้ฝูงลิงเจ้าถิ่น4-5 ตัวที่กำลังเล่นอยู่บนรางรถไฟสายตาราว10 คู่จ้องมาที่ถุงขนมในมือผมตั้งท่าพร้อมที่จะวิ่งเข้าปะทะได้ทุกเมื่อผมรีบยัดถุงขนมลงในกระเป๋าเป้ล้วงหนังสติ๊กอาวุธคู่กายชาวลพบุรีเหนี่ยวยางแล้วก็เล็งไปที่เจ้าถิ่นที่กำลังวิ่งกรูกันเข้ามามาไอ้จ๋อเข้ามามันแตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางผมตัดสินใจเดินเลยปากซอยทางเข้าบ้านผ่านวัดนครโกษาเพื่อไปหาลุงศักดิ์ที่ขายกาแฟโบราณแถวลานข้างศาลพระการเจ้าประจำของผมแกมักจะมีไอเดียอะไรใหม่ให้ผมตลอดลุงเอาชาดำเย็นแก้วหนึ่งผมตะโกนสั่งก่อนที่จะเดินไปถึงร้านแกเงยหน้าขึ้นมามองผมเหมือนคนไม่รู้จักกันจนผมเดินเข้าไปใกล้ๆถึงร้านแกอ้าวน้ำเสียงแกดูประหลาดใจนิดหน่อยไอ้นุ่มเอ็งเป็นไงมาไงล่ะเนี่ยแกถามผมมารถไฟไปแล้วนะลุงสวัสดีครับผมเล่นมุกพร้อมกับยกมือไหว้ทำท่ากำลังจะเดินไปโอ้เดี๋ยวแกปรามผมกับลุงหัวเราะประสานเสียงกันให้มุก5 บาท 10 บาทที่ผมมักจะกวนเส้นแกเป็นประจำตั้งแต่เด็กจนโตแม่มักจะพาผมมาขายดอกไม้ธูปเทียนที่ลานข้างศาลประการอยู่เป็นประจำจะบอกว่าผมเป็นเจ้าถิ่นของลานนี้ก็ไม่ผิดนักหากไม่นับไอ้จ่อพวกนั้นกับลุงศักดิ์กาแฟโบราณรถพ่วงเจ้าเก่าที่มักจะมาจอดเวลาเดิมใต้ร่มฉำฉายใหญ่ลุงแกมักจะเอาชาดำเย็นให้ผมกินเป็นประจำแกขายอยู่ที่นี่มานานขายตั้งแต่ถุงละ3 บาทจากรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันเก่าๆมาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เก่ากว่าเดิมที่เพิ่มมาตอนนี้ก็คงเป็นป้ายนั่นนี่ที่ติดเต็มไปหมดผมก็เลยสนิทกับแกทำให้ได้ชาดำเย็นฟรีจากแกเกือบทุกวันตอนอยู่ที่นี่ที่ผมชอบมาคุยเล่นกับแกเพราะว่าแกเป็นคนตลกแล้วก็มักมองโลกในแง่ดีเสมอแกเลยมีมุมมองอะไรหลายๆอย่างที่คนมองโลกในแง่ลบอย่างผมไม่มีหลายปีที่ไม่ได้เจอกันทำให้มีเรื่องคุยกันมากมายทั้งสารทุกข์สุขดิบสัพเพเหระทั่วไปเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขดังสนั่นกันเป็นระยะนี่ลุงผมถามหน่อยไอ้แก๊งที่มันอยู่ตรงแถวรางรถไฟนั่นน่ะแก๊งใหม่เหรอ
แล้วแก๊งเก่าหายไปไหนอ่ะผมถามถึงเจ้าจ่อที่ประจันหน้ากันระหว่างทางจากสถานีมาที่นี่พร้อมเล่าวีรกรรมอันห้าวหาญให้แกฟังลุงก็หัวเราะชอบใจใหญ่เปล่าหรอกมันก็ลูกหลานไอ้เผือกนั่นแหละไอ้แก๊งที่มันเคยไล่กัดตูดเองกับพวกตอนเด็กนั่นไงแกว่าทำให้ผมนึกขึ้นมาได้วีรกรรมที่เล่นกับลิงในตอนเด็กๆตอนดีก็ดีปานจะกลืนกินเล่นกันมีความสุขสนุกสนานแต่ว่าพอทะเลาะกันคนกับลิงก็ได้ไล่กัดกันทุกทีคนกับลิงที่นี่ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นปกติจนบางทีก็ลืมไปเลยว่าพวกมันก็คือลิงแถวศาลพระการพระปรางสามยอดเนี่ยศูนย์บัญชาการของพวกมันเลยก็ว่าได้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวแถวลพบุรีก็ต้องโดนริดพวกมันกันทุกคนผมคิดเล่นๆว่าสักวันหนึ่งมันคงจะคลองที่นี่แล้วก็ไล่คนออกไปหมดและจากนั้นก็ขึ้นปกครองกันเองจนกลายเป็นนครลิงในที่สุดลูกหลานไอ้เผือกเหรอลุงผมถามแกเพราะไม่รู้ว่ามันส่งต่ออาณาเขตกันจากรุ่นสู่รุ่นมากี่เจเนอเรชันแล้วผมเลยไม่รู้ถึงวงศาคณาญาติพวกมันไอ้เผือกลิงเจ้าถิ่นประจำรางรถไฟอาณาเขตมันก็ตั้งแต่สถานีรถไฟไปจนถึงวัดนครโกษาต้นปากซอยเข้าบ้านผมต้นตระกูลมันก็คือลิงที่นั่งรถไฟจากลพบุรีไปเที่ยวงานมังกรที่นครสวรรค์เที่ยวกันจนสำราญแต่ขากลับตนไปเจอลิงนครสวรรค์เจ้าถิ่นก็เลยยกพวกตีกันอุตลุดจนเป็นที่เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้แกเล่าซ้ำความเดิมที่แกชอบเล่าให้ผมฟังเป็นประจำพวกมันก็ยังคงความซ่าและก็ความเก่าแม้ว่าจะผ่านมาหลายเจเนอเรชันใหม่แล้วก็ตามกลับมาทำไมวะข้าก็ลืมถามแกถามก่อนที่จะก้มลงไปชงชาดำเย็นของผมต่อไม่รู้สิลุงเบื่อเมืองเบื่อคนเบื่อการเมืองเบื่อม็อบเบื่อลุงผมลากเสียงยาวลุงถึงกับชะงักเงยหน้าขึ้นมามองผมผมหมายถึงลุงข้างห้องน่ะไม่ใช่ลุงคนนั้นเสียงหัวเราะลั่นขึ้นพร้อมกันอีกครั้งแล้วลุงล่ะผมถามดีว่ะดีที่ข้าไม่ตายเนี่ยแกส่ายหัวแต่ก็นะอย่างน้อยมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเราควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายแล้วก็ไม่คาดฝันอยู่เสมอแกยังคงมีมุมมองดีๆกับสถานการณ์อันย่ำแย่ลุงไม่เบื่อเหรอทั้งรัฐบาลเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองแบบนี้ผมหยิบชาดำเย็นที่แกยื่นให้มาดูดสองสามอึกพอรู้สึกคอแห้งแล้วก็หัวเริ่มร้อนเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้ถ้าจะนับผมเป็นพวกไม่สนใจใยดีแล้วก็ไม่แยแสกับการเมืองก็ไม่ผิดนักใครจะเลือกใครใครจะไล่ใครจะก่อม็อบชุมนุมผมก็ไม่สนแม้บางสถานการณ์จะเคยเกิดใกล้ตัวผมตอนอยู่ในกรุงเทพก็ตามผมก็ยังรู้สึกว่ามันห่างไกลมาจากแนวความคิดแล้วก็วิถีชีวิตของผมอยู่ดีผมละเบื่ออยากหนีไปให้พ้นผมคุยต่อหลังดูดชาดำเย็นไปค่อนแก้วเองก็เลยกลับมาบ้านอย่างนี้เหรอแกถามผมผมพยักหน้ารับเป็นในๆเพราะผมเองก็ยังไม่แน่ใจไม่รู้สาเหตุที่แน่นอนจนตอนนี้นั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผมอยากหนีจากที่นั่นเพราะว่าข่าวทีวีช่วงนี้มีแต่ข่าวม็อบไล่รัฐบาลข่าวการเมืองอันน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกเช้าเย็นราวกับว่านักข่าวพวกนั้นจะลากผมเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใจจะขาดเอ็งหนีไม่พ้นหรอกไอ้นุ่มลุงแกว่ามันอยู่ในชีวิตมันคือจิตวิญญาณพร้อมทำท่าเหมือนศิลปินวาดภาพชื่อดังผมตลกกับท่าทางของแกแต่ก็ยังสงสัยกับคำที่แกพูดเอ็งหนีไม่พ้นเอ็งออกจากนครคนเอ็งก็ต้องมาเจอนครลิงอยู่ดีผมยังนั่งงงที่แกพูดลุงมองหน้าผมเหมือนรู้ว่าผมกำลังสงสัยเข้าไปใหญ่อ้าวก็นี่ไงเล่าการเมืองลิงในนครลิงนี่ไงลิงมีการเมืองได้เหรอลุง
ผมยังไม่เข้าใจในสิ่งที่แกอยากจะบอกผมโน่นโน่นเอ็งเห็นนั่นไหมแกชี้ไปที่ทางตัดรางรถไฟรถวิ่งสวนกันไปมาไม่ขาดสายแบ่งสารพระการและพระปรางให้อยู่เป็นคนละฝ้าของรางลิงตัวหนึ่งกำลังแย่งถุงจากมือนักท่องเที่ยว3คนที่กำลังเดินข้ามฝั่งจากพระปรางมาสารพระการก็นั่นไงเล่าไอ้ที่กำลังแย่งของจากมือคนอยู่นั่นไงแกพยายามชี้ย้ำๆให้ผมเห็นไอ้ไข่แดงสารพระการลิงสารพระการเป็นลิงที่ขยายตัวออกจากฝูงลิงพระปรางสามยอดผู้ครองพื้นที่ทำกินภายในสารพระการทั้งหมดของเส้นไหว้ที่ผู้คนนำมาถวายพระการจะตกเป็นของพวกมันโดยปริยายลิงฝูงอื่นนะไม่มีสิทธิ์เข้ามาหากินในอาณาเขตนี้ถ้าหากว่ามีฝูงไหนใครกล้ามาท้าทายอำนาจขึ้นมาทีนึงก็มีตะลุมบอลกันยกใหญ่ลิงสารพระการแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็ครอบครองทรัพยากรอาหารมีค่าไว้เยอะที่สุดแล้วฝั่งพระปรางสามยอดนั่นล่ะลุงผมร่ำสนุกกับสิ่งที่แกเล่าให้ฟังจนอยากจะรู้ต่อแล้วตอนนี้ใครคุมหรอไอ้ดำพระปรางผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็ยังเป็นลูกน้องไอ้ไข่แดงมันอีกทีนะผมทำท่างงทำไมผู้ครองอาณาเขตอีกฝั่งถึงได้กลายเป็นลูกน้องของอีกฝั่งไอ้ดำเนี่ยมันครองพระปรางก็จริงแต่มันก็ต้องกินข้าวปลาอาหารเหมือนกันนะนอนน่ะนอนที่ไหนก็ได้แต่อาหารก็สำคัญกว่าไอ้ไข่แดงก็เลยมีอำนาจต่อรองมากกว่าก็จริงของแกผู้ที่มีอำนาจต่อรองที่สุดมักได้ครอบครองทุกอย่างเสมอไม่ว่าคนหรือลิงลิงฝั่งศาลพระการจะไปอาศัยหลับนอนที่พระปรางเพราะว่าที่ศาลมีผู้คนพลุกพล่านอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ลิงพระปรางมีอำนาจต่อรองไปมากกว่าลิงสารพระการแสดงว่ามันก็เป็นพันธมิตรกันสิใช่ไหมลุงผมสงสัยก็เลยถามมันก็ไม่เชิงหรอกวะมันตีกันเองออกบ่อยนะพูดจบแกก็หัวเราะก็เข้าทำนองเพื่อนรักพร้อมหักเหลี่ยมโหดกระมังโอ้โน่นแกชี้ข้ามรางรถไฟไปที่ตึกฝั่งตรงกันข้ามกับลานข้างศาลไอ้ไข่ยักษ์ผมมองตามนิ้วที่แกชี้ไปแต่ก็ไม่ได้เห็นลิงตัวไหนไข่ยักษ์อย่างที่คิดผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนออกไอเดียตั้งชื่อให้แกพวกมันเป็นคนแรกๆตอนนี้ผมรู้สึกมึนกับบรรดาไอ้ไข่ทั้งหลายสายตาก็ยังพยายามมองหาลิงสักตัวที่เข้าข่ายตามชื่อพวกนั้นน่ะลิงตึกฝูงเนี้ยประชากรเยอะสุดลิงตึกน่ะมีต้นตระกูลน่ะลิงตึกต้นตระกูลมันเป็นเจ้าถิ่นที่สารพระการจนวันหนึ่งไปยกลิงฝั่งพระปรางขึ้นเป็นหัวหน้าสุดท้ายโดนหักหลังไล่ตะเพิดมาอยู่ที่ฝั่งตึกรามบ้านช่องแม้ว่าจะมีคนแถวนั้นให้อาหารรู้มีเศษอาหารจากพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดเทศบาลบ้างแต่ก็ไม่ใช่ของกินที่ดีและก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกับฝั่งสารพระการมันก็เลยเปิดศึกทวงคืนอาณาเขตแล้วก็แย่งชิงอาหารกับฝั่งสารอยู่เรื่อยๆผมฟังเรื่องเล่าจากลุงจนเห็นภาพจินตนาการเป็นหนังฟอร์มยักษ์มีแอคชั่นบูรหัมหักเหลี่ยมเฉือนคมก่อนที่จะถูกขัดจังหวะด้วยลูกค้า2-3 คนที่เข้ามาสั่งกาแฟ

ผมนั่งนึกเพลินถ้าหากเปรียบเทียบเป็นคนก็คงจะวุ่นวายน่าดูทรัพยากรอันสำคัญมักตกอยู่ในมือกลุ่มของคนส่วนน้อยเสมอในขณะที่ประชากรส่วนใหญ่ไม่สามารถครอบครองทรัพยากรเหล่านั้นได้เลยอำนาจต่อรองจึงเป็นของกลุ่มคนส่วนน้อยนี้ส่วนกลุ่มประชากรส่วนใหญ่เองก็ดูเหมือนเต็มใจยอมรับต่ออำนาจเหล่านั้นโดยดุษฎีผมเริ่มรู้สึกว่าผมเป็นคนส่วนใหญ่ที่เมินเฉยและก็ยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นทุกคนควรมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นอย่างเท่าเทียมกันให้แบ่งกันเองก็คงแย่งชิงกันไม่ต่างจากลิงพวกนี้ใครสักคนจึงถูกเลือกให้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรให้ทุกๆคนแต่ถ้าหากตัวแทนหักหลังเกิดคิดจะรวบทุกอย่างเอาไว้ซะเองก็คงไม่ต่างจากนครลิงแห่งนี้นึกไปนึกมาหรือว่าผมจะหนีไม่พ้นการเมืองอย่างที่ลุงว่าจริงๆผมเล่าให้ลุงฟังในสิ่งที่ผมคิดได้ระหว่างรอแกชงกาแฟให้กับลูกค้าทฤษฎีการเมืองที่ผมกลั่น

บทสรุปดูคล้ายกับปรัชญาการเมืองที่แกเพิ่งบอกผมก็มองนาฬิกาเป็นเวลาเที่ยง20 นาทีเป็นบทสนทนาที่ยาวนานหลายชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อเลยแม้จะยังงงกับบทสรุปท้ายเรื่องของลุงแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับการกลับมาบ้านครั้งนี้และพอจะคิดเหตุผลดีๆเพื่อตอบคำถามของแม่ถึงการหนีออกจากงานที่กรุงเทพแล้วก็กลับลพบุรีของผมผมบอกลาลุงยกกระเป๋าสัมภาระบ่นพึมพำเรื่องที่อาจจะโดนไม่เรียวจากแม่เห็นไหมไอ้หนุ่มเอ็งกำลังเข้าใกล้การเมืองลุงตะโกนไล่หลังผมมายังไงลุงผมตะโกนกลับไปโดยไม่เหลียวหลังไปมองแกก็พอเด็ดการแบบเบ็ดเสร็จของแม่เองไงแล้วสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าตกอยู่ในวงล้อมการเมืองเสียแล้วแต่ช่างเถอะก็แม่เราไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเสียหน่อยผมคิดแล้วก็ยิ้มคนเดียวไปตามรางรถไฟ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่านครลิงนะคะได้จบลงแล้วเป็นผลงานการประพันธ์โดยขันศรีผาค่ะและรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะนำวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรม

0: การกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
0: คณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรโดยจะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปส่งผลให้ผู้ค้าน้ำมันทั้งบริษัทปตท.และบริษัทบางจากประกาศปรับขึ้นตามเกิดเหตุคนร้ายก่อเหตุยิงและขว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านบาดเจ็บ2รายเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่
5: พันเอกเอกวริชชอบภูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าวันนี้เวลาประมาณ 18:45 นได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน6คนแต่งกายด้วยชุดดำใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันแบบ4ประตูสีดำเป็นพาหนะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบุเกสามีซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยทหารพรานที่4509จากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิตจำนวน5นายทราบชื่อคือจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมะเกิดอาสาสมัครทหารพรานจากีริยาเจนะอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูยิงปิและประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายทราบชื่อคือเด็กชายฮาบีพินะอายุ10ขวบอีก1รายยังไม่ทราบชื่อภายหลังการก่อเหตุคนร้ายได้ขับรถยนต์หลบหนีไปตามเส้นทางหมายเลข4055มุ่งหน้าจากตำบลตันยงมัดไปยังตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเปลี่ยนประชาชนผู้บุกรุกให้เป็นผู้เช่าที่ดินตามกฎหมายและให้สิทธิ์เช่ายาวสูงสุดถึง30ปี
6: นายจิรพงษ์เทพพิทักษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่ากระทรวงคมนาคมได้ร่วมกับคฟท.และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือคอช.เร่งรัดการแก้ปัญหาชุมชนผู้บุกรุกพื้นที่ของรฟท.ทั่วประเทศซึ่งมีมากกว่า300ชุมชนรวมกว่า 27,000 ครัวเรือนโดยคอช.เข้ามาเป็นตัวกลางในการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดทำสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวกับรฟท.แทนการเจรจาเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่นอกเขตปลอดภัยของการเดินรถประชาชนจะได้รับสัญญาเช่ายาวสูงสุดถึง30ปีขณะนี้สามารถจัดทำสัญญาเช่าไปแล้ว111ชุมชนส่วนชุมชนที่จำเป็นต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อรองรับโครงการพัฒนาสำคัญของรัฐเช่นรถไฟความเร็วสูงหรือรถไฟสายสีแดงทางรฟท.และพอ.ช.จะเร่งเจรจาสรรหาพื้นที่จัดสรรใหม่รองรับนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยยอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปยุโรปเติบโตสูงสุดในรอบ7เดือนแนะนำผู้ประกอบการเร่งพัฒนาสินค้าสีเขียวรับมาตรฐานสหภาพยุโรป
7: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของไทยไปทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่ากว่า148ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 40.7 สูงสุดในรอบ7เดือนส่งผลให้ในช่วง5เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า738ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.9 โดยได้รับแรงสนับสนุนจากคลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปที่กระตุ้นให้ผู้นำเข้าเร่งสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการในช่วงฤดูร้อนทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสนี้เร่งพัฒนาเครื่องปรับอากาศและระบบฮีตปั๊มที่ประหยัดพลังงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมยกระดับการแข่งขันด้านราคาไปสู่คุณภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายตลาดในระยะยาวปริมปรัชญาโสภาภาครายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าว
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
11: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
10: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
11: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
10: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
11: โอเคร
12: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
13: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนFM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
14: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมค่ำคืนแบบนี้เราอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับผมเพลงลูกกรุงเพราะๆสบายๆเย็นๆนะครับผมมาฟังกันในค่ำคืนแบบนี้กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงอยู่เป็นเพื่อนทุกท่านมาดูแลทุกท่านนะครับผมในค่ำคืนแบบนี้ค่ำคืนนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับผมเนื่องจากว่าน่าจะมีฝนตกหลายแห่งด้วยกันเขาบอกว่าประมาณ 60-70% ของพื้นที่เลยนะสำหรับวันนี้ที่ไหนฝนตกกันบ้างนะครับอยากจะให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนแล้วเขาบอกว่าน่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าอากาศมันเย็นนะครับผมก็สวมใส่เสื้อผ้านะครับที่กันเย็นกันสักหน่อยนะครับเผื่อว่าร่างกายของเราหนาวหรือว่าเย็นจนเกินไปอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่สบายกันได้นะครับรวมไปถึงท่านไหนนะครับผมที่ช่วงนี้ใกล้จะเดินทางกันแล้วนะครับผมก็ว่าจะเป็นหยุดยาวเนาะหยุดยาวใครที่ลาวันจันทร์และวันศุกร์ก็จะลายาวหลายวันเลยมีวันหยุดหลายวันเลยกลับมาหาครอบครัวมาใช้ชีวิตกับครอบครัวแต่ยังไงแล้วการขับรถขับราก็อยากจะให้ขับรถขับราให้ถึงโดยสวัสดิภาพนั้นแล้วอย่าลืมเช็คในเรื่องของสภาพอากาศเช็คของถนนด้วยนะครับผมบางทีฝนตกหนักบางทีอาจจะทำให้ถนนต่างๆเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควรนั้นแล้วเช็คก่อนชวนนะครับผมจะได้แบบว่ามาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพที่สำคัญเลยเช็คในเรื่องของสุขภาพของผู้ขับด้วยนะครับผมผู้ขับขี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆหากใครที่กำลังจะเดินทางไม่ว่าจะออกนอกลำพูนหรือกำลังจะเข้ามาในลำพูนนะครับผมก็อยากจะให้เดินทางโดยปลอดภัยเช็คคนเช็ครถเช็คสภาพอากาศแล้วกลับบ้านกันนะครับผมพักฟังเพลงกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันนี้ก็รับฟังเพลงนะครับเพราะกับน้องอั้นนะครับผมอยู่ด้วยกันในค่ำคืนแบบนี้วันนี้นะครับผมฝากเสียงไว้นะครับผมวันนี้เอาเรื่องของสุขภาพมาฝากกันในช่วงค่ำคืนแบบนี้นะจะได้ผ่อนคลายกันสักหน่อยแล้วก็จะได้เอาไปปฏิบัติกันนะครับเพื่อที่จะได้ระแวดระวังโรคภัยไข้เจ็บกันสักหน่อยนะครับผมแก้วหวานที่เราโปรดนะครับตับร้องโปรดให้หยุดเถอะนะเดี๋ยวนี้เปิดมาด้วยคำนี้เลยนะครับผมระวังนะครับในเรื่องของไขมันพอกตับนะครับผมจากความหวานที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้นะครับคนทำงานที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ดีกว่าแต่ติดหวานเป็นประจำอาจเพิ่มความเสี่ยงนะครับภาวะไขมันพอกตับสูงขึ้นหลายคนนะครับมักนะครับเข้าใจผิดว่าน้ำตาลนะครับอยู่น้ำตาลทุกชนิดนะครับเผาผลาญเหมือนกันนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วร่างกายมีวิธีจัดการกับน้ำตาลแต่ละชนิดแตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเส้นทางของกลูโคสนะครับน้ำตาลที่ได้จากข้าวหรือแป้งนะครับเซลล์ทุกส่วนในร่างกายสามารถดึงไปใช้พลังงานได้ทันทีเลยโดยมีอินซูลินเป็นกุญแจเปิดรับจากกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์นะครับแต่เมื่อมีมากเกินไปหรือมากเกินกว่าร่างกายต้องการร่างกายจะเก็บรองรับไว้นะครับในรูปของไกลโคเจนนะครับหรือเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมนั่นเองนะเส้นทางของฟรุกโตสนะครับผมความหวานที่มักแฝงตัวในชานมไข่มุกนี่น้ำอัดลมนะครับแล้วก็เบเกอรี่เซลล์ทั่วไปนะครับไม่สามารถนำไปใช้ได้ถูกส่งตรงไปที่ตับก่อนเป็นหลักเลยแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นพลังงานนะครับน้ำตาลโมเลกุลเดียวนะครับที่พบในอาหารมี3ชนิดด้วยกันก็คือกลูโคสฟรุกโตสแล้วก็กาแลคโตสแต่ในเครื่องดื่มแล้วก็อาหารที่มีความการเติมน้ำตาลนะครับส่วนใหญ่มักจะพบกลูโคสแล้วก็ฟรุกโตสเป็นองค์ประกอบหลักเนาะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเมื่อตับรับภาระหนักในการที่จะเป็นเครื่องนะครับในเป็นเครื่องแบบว่าเหมือนครีนนะสิ่งที่เราดื่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจำนี่แหละครับผมตับจะได้รับน้ำตาลและพลังงานในปริมาณที่สูงเลยนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสตับจึงเปิดโหมดฉุกเฉินเปลี่ยนพลังงานบางส่วนนะครับเป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์นั่นเองแล้วก็สะสมไว้ที่เซลล์ตับนะครับเมื่อมีการสะสมในตับมากขึ้นเป็นเวลานานๆอาจเกิดภาวะไขมันพอกตับนะในบางรายอาจพัฒนากลายเป็นภาวะตับอักเสบได้และเพิ่มความเสี่ยงการเป็นตับแข็งได้ในอนาคตด้วยนะครับผมเริ่มต้นนะครับปกป้องนะในเรื่องของตับตั้งแต่วันนี้ดีกว่าสั่งเครื่องดื่มให้สั่งว่าหวานน้อยนะครับผมหวานน้อยไม่ใช่หวานร้อยนะครับผมเพื่อลดน้ำตาลฟรุกโตสส่วนเกินนะครับพร้อมขยับร่างกายหรือเดินย้ายเบาๆนะ15นาทีหลังรับประทานอาหารละกันช่วยกระตุ้นในเรื่องของร่างกายนำพลังงานไปใช้ก่อนถูกเก็บสะสมเป็นไขมันและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อนะครับคัดกรองในเรื่องของความเสี่ยงโรคต่างๆตั้งแต่เนิ่นๆเนาะเพราะตับที่แข็งแรงสร้างได้แต่ลดหวานเลยครับผมแค่ลดหวานตั้งแต่วันนี้ด้วยความห่วงใยและกันเนาะจากสวทลำพูนนะครับผมเอามาฝากกันนะนี่เป็นข้อมูลจากกรมอนามัยนะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขที่เขาโพสต์ไว้นะครับดังนั้นแล้วใครที่เป็นสายชอบความหวานความฉ่ำนะครับผมอยากจะให้เลี่ยงกันสักหน่อยเพื่อที่จะได้รักษาตับของเรานะครับให้อยู่นานๆเนาะช่วงวันนี้ได้ยินคำว่าไขมันพอกตับบ่อยเหลือเกินนะครับผมได้ยินคำว่าไตรกลีเซอไรด์หรือว่าบางคนก็จะเป็นในเรื่องของโรคเบาหวานหรือโรคต่างๆโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้เยอะมากๆเลยดังนั้นแล้วการดูแลตัวเองเป็นเรื่องสำคัญการรับประทานอาหารเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่สำคัญมากๆเลือกทานอาหารให้ครบ5หมู่ดูในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับเสริมเข้าไปเพื่อที่จะได้ทำให้ไขมันส่วนเกินหรือน้ำตาลส่วนเกินถูกใช้ในกิจวัตรหรือว่าในกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันดังนั้นแล้วอย่าลืมนะครับอาหาร5หมู่แล้วก็ออกกำลังกายเสริมทำจิตใจให้แจ่มใสนะเพื่อทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นในทุกๆวันนะครับผมฟังเพลงอีกครั้งนึงนะครับผมเพื่อที่จะทำให้สุขภาพจิตเนาะของเราดีขึ้นในยามค่ำคืนแบบนี้พักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับน้องอั้นกับรายการเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับในช่วงที่3แบบนี้นะครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดคุยกันไปในเรื่องของการดูแลสุขภาพแน่นอนเลยเมื่อไหร่ที่เราพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพสิ่งที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กเนาะต้องบอกได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะนี่คือบัตรทอง30บาทนั่นเองครั้งนี้นะครับรัฐบาลก็มีการยกระดับบัตรทอง30บาทเพิ่มสิทธิ์นะครับผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยนะครับเข้าเกณฑ์แพทย์แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตย้ำนะครับไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับครั้งนี้ก็มีทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาให้ข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเดินหน้านะครับยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทนั่นเองเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นนะครับผมได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมโดยล่าสุดเลยนะครับได้ขยายสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมนะครับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ของแพทย์นะครับเพื่อช่วยลดกว่าความรุนแรงของโรคที่มันจะมารุมเร้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรคในเรื่องของความแทรกซ้อนการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยเนาะโดยนะครับผมปัจจุบันระบบบัตรทอง30บาทเนี่ยดูแลประชาชนกว่า47ล้านคนนะครับผมครอบคลุมบริการรักษาพยาบาลตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงๆอีกทั้งนะครับผมผลสำรวจยังพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระบบในระดับที่สูงเนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็ทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับสิทธิประโยชน์ด้านการผ่าตัดโรคอ้วนเป็นการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงนะครับผมตามข้อบ่งชี้หรือว่าการวินิจฉัยของแพทย์เนาะโดยมีเป้าหมายนะครับเพื่อช่วยลดน้ำหนักนะครับควบคุมโรคร่วมด้วยเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเป็นภาวะแทรกซ้อนที่จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพในระยะยาวทั้งนี้นะครับผมการผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาอย่างทางการแพทย์นะครับไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยทุกรายทางโฆษกนะครับทางรองโฆษกเนาะได้บอกว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดรักษานะครับต้องผ่านการประเมินตามหลักวิชาการรอบด้านเลยทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ที่เรารู้จักกันโรคร่วมนะครับผมประวัติการรักษาความพร้อมของสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจรวมถึงนะครับความสามารถในการดูแลตัวเองแล้วก็ติดตามการรักษาหลังผ่าตัดโดยเบื้องต้นนะครับผมให้ผู้มีสิทธิ์รับบริการต้องมีอายุนะเกณฑ์อายุก็คือ18จนถึง65ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้ก็ผู้ป่วยยังต้องเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยมีอัตราการเข้ารับการดูแลไม่น้อยกว่าร้อยละ80เป็นระยะเวลา6เดือนด้วยก่อนเข้าสู่การพิจารณาผ่าตัดนะหากผ่านเกณฑ์นะครับจะได้รับการรักษาให้ในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทางด้านนี้เลยพร้อมทีมสหวิชาชีพร่วมดูแลนะครับเพื่อให้การรักษาเป็นไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยสูงที่สุดเลยรัฐบาลนะครับขอยืนยันการเพิ่มสิทธิประโยชน์ครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาหลักในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นในเรื่องของการแพทย์เนาะสามารถเข้าถึงการรักษาได้ตามมาตรฐานลดภาวะโรคอ้วนและก็ไม่ให้ติดแต่ไม่แค่เกิดโรคติดต่อเรื้อรังนะครับอย่าง NCDs นะครับผมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะนะครับผมแก้ไขปัญหาในเรื่องของโรคอ้วนเนาะบางทีนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมความเสี่ยงของเราจากการกินนั่นเองจากการไม่ออกกำลังกายแต่บางคนนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากฮอร์โมนต่างๆในร่างกายที่มันส่งออกมาผิดปกติอาจจะทำให้การเผาผลาญหรือการสะสมของไขมันนะครับผิดปกติไปจากคนอื่นนั้นแล้วการรักษานี้ก็จะครอบคลุมในเรื่องของบัตรสวัสดิการนะครับก็คือบัตร30บาทนะครับผมดังนั้นแล้วใครที่เป็นโรคอ้วนอยู่สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับเพื่อที่จะได้รักษาทำให้เราหายเป็นปกตินะครับแต่ว่าการรักษาก็จะอยู่ในความดูแลของแพทย์การประเมินของแพทย์ไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับผมนำมาฝากกันไว้ในชั่วโมงนี้

ช่วงสุดท้ายของรายการเพลงเพื่อคุณกันแล้วนะครับวันนี้ก็เอาในเรื่องของสุขภาพมาฝากกันล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินหวานไขมันพอกตับต่างๆนะพฤติกรรมเหล่านี้หากใครเป็นอยู่นะครับอยากจะให้ลดละเลิกกันสักหน่อยนะฮะเนื่องจากของหวานเนาะมันอร่อยตอนกินจริงนะครับแต่มันจะเป็นภาระของร่างกายในอนาคตนั่นเองนะครับนั้นแล้วทุกวันนี้กินแต่พอเหมาะละกันเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับรวมไปถึงเอาในเรื่องของนโยบายของภาครัฐบัตร30บาทนะครับผมมาฝากกันว่าเขามีการขยายในเรื่องของสิทธิประโยชน์การรักษาโรคอ้วนนะครับผมโดยการรักษาไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับเพื่อในเรื่องของสุขภาพเนาะและลดในเรื่องของภาวะโรคอ้วนหรือโรคที่จะเกิดร่วมมาเป็นโรคแทรกซ้อนได้นั้นแล้วใครที่รับฟังอยู่เนาะและเป็นโรคเหล่านี้อยู่ก็สามารถไปติดต่อนะครับผมโรงพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์นะครับผมก็ลองไปสอบถามดูเนื่องจากว่าจะมีการประเมินต่างๆแล้วก็จะมีการแบบเหมือนทำความเข้าใจในระยะเวลาหนึ่งด้วยนะเพื่อตระเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วก็ร่างกายให้กับท่านที่จะมีการรับการผ่าตัดนะครับดังนั้นแล้วก็เกิดขึ้นแล้วนะในเรื่องของการขยายโอกาสขยายสิทธิ์ต่างๆไปติดต่อกันได้นะครับหากใครต้องการรับเข้ารับการรักษานะครับผมแต่ที่สำคัญเน้นย้ำว่าไม่ใช่เพราะความสวยงามนะครับผมวันนี้เอาข้อมูลข่าวสารมาพูดคุยกันพอสมควรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องลากันแล้วฟังเพลงกันสักครู่นึงแล้วก็เข้านอนกันนะครับหากใครที่ยังไม่ง่วงนอนก็สามารถอยู่ด้วยกันนะครับยาวๆไปจนถึงเที่ยงคืนกับสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์95เมกะเฮิรตซ์นะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติน
6: ี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
3: จริงเหรอเขาทำยังไง
6: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
3: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
6: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
3: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเดินหน้าขยายผลคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและกรณีข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหล

0: ประสานสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ย้ำสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้
1: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นและข้อสอบกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลว่าจากการสืบสวนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาหลักได้แล้ว3รายและขยายผลพบมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับการนำเอกสารข้อสอบออกจากระบบซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดหลายฐานล่าสุดที่ประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษและให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสนับสนุนข้อมูลและพยานหลักฐานโดยปปช.ได้เริ่มไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้วแต่ยังต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อเชื่อมโยงถึงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ขอเวลาอีก 2-3 วันก่อนพิจารณาออกหมายเรียกหรือหมายจับตามกฎหมายยืนยันว่าจะสรุปรายงานผลการสอบสวนเสนอให้นายกรัฐมนตรีภายในวันที่5สิงหาคมนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570พิจารณางบประมาณคืบหน้าแล้ว11กระทรวง
2: นายณัฐชาติวงประเสริฐและนางสาวณัฐธิดาเทพสุทินโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แถลงความคืบหน้าการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแล้ว11กระทรวงสำหรับการพิจารณางบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ประชุมให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หลังพบหมายเลขบัตรประชาชนของคนไทยรั่วไหลบนอินเทอร์เน็ตกว่า1,200,000หมายเลขพร้อมกำชับให้เร่งดำเนินมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังติดตามการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์และระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกหรือ AgriMap รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดรนและเครื่องจักรอัตโนมัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างรายได้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนวาสนาตระเกตรายงาน
0: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่กู้วิกฤตน้ำทะเลสีดำคลองชากหมากจังหวัดระยองเตรียมสร้างฝายดักตะกอนแก้ปัญหาระยะยาว
3: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเปิดเผยว่ากนอได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.และจังหวัดระยองลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบปรากฏการณ์น้ำทะเลสีดำบริเวณคลองชากหมากและอ่าวประดูเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยทีมเจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อประเมินผลกระทบและกำหนดมาตรการเยียวยาระยะยาวนอกจากนี้ยังเตรียมดำเนินการสร้างฝายดักตะกอนคลองชากหมากภายในปีงบประมาณ2569เพื่อชะลอและดักจับตะกอนก่อนระบายลงสู่ทะเลตามมาตรการป้องกันในรายงาน EHIA ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชนโดยรอบโดยจะมีการรายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้กระทรวงอุตสาหกรรมและประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องในทุก2สัปดาห์ปฏิพลสถพรมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23 นาฬิกาครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งมี4เพลงด้วยกันและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2502และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคืนวันนี้กินรีวอลส์จะเป็นการบรรเลง

นั่นคือเพลงกินรีวอลส์เป็นเพลงสุดท้ายในจำนวน4เพลงในชุดกินรีสวีทซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ค่ะและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่33นะคะคือวันนี้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงผลงานของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะเนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่คุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติจะได้รับพระราชทานเพลิงณวัดโสมนัสราชวรวิหารก็จะขอนำเพลงที่คุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจากผลงานของครูเพลงท่านต่างๆมาฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มด้วยผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ2เพลงน้ำค้างกลางหาวและสายลมว่าว

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องซึ่งเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริค่ะครูแก้วและครูนาฏถึงแม้ว่าจะแต่งเพลงร่วมกันไว้ไม่มากแต่คุณมัทนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติก็มีโอกาสได้บันทึกเสียงเราจะฟังสองเพลงคือเพลงอาลัยรักและเพลินเพลงค่ำ

สองเพลงที่จบไปนั้นคืออาลัยรักและเพลินเพลงค่ำเป็นผลงานของครูแก้วร่วมกับครูนาถถาวรบุตรนะคะเพลงต่อไปที่ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองซึ่งก็มีอยู่หลายเพลงเราจะฟังสองเพลงค่ะธาตุประเพณีและภาพหลวงตา

สองเพลงที่คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องจบไปนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะสำหรับครูแก้วและครูเวชซึ่งแต่งเพลงร่วมกันไว้คุณมัทนาก็มีโอกาสบันทึกเสียงด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพลงดาวที่อับแสงและเพลงคอยคู่

นั่นคือผลงานที่ครูแก้วและครูเวศแต่งร่วมกันและคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องครูสิริยงยุทธแต่งทำนองคุณมัณฑนาก็บันทึกเสียงเช่นกันฟังสองเพลงนะคะวิมานทลายและครวญสวัสดิ์

เราได้ฟังผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องและครูเพลงท่านอื่นมาใส่ทำนองโดยคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องก็หลายท่านแล้วคุณสุรัตน์ภุกเวศค่ะแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อมีเพลงที่คุณมัทนาบันทึกเสียงหลายเพลงเราจะฟังบุพผาธรรมชาติและราตรีสวรรค์ในช่วงนี้นะคะ

เพลงที่คุณสุรัตแต่งคำร้องและทำนองโดยครูเวศคุณมัทนามรากุลบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันเราจะฟังเพลงมาลีแดนสวงและคำรำพันจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มลงทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่

0: แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มโรงคัดบรรจุทุเรียนสกัดทุเรียนอ่อนและไม่ได้มาตรฐานพร้อมอายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันเพื่อรักษามาตรฐานทุเรียนไทยในตลาดโลกนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติร่วมกับกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่ตรวจสอบโรงคัดบรรจุทุเรียนอย่างเข้มงวดโดยสุ่มตรวจไปแล้ว20แห่งพบข้อบกพร่อง14แห่งและพบ1แห่งไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าตามมาตรฐานบังคับมกส. 9046-2560จึงสั่งให้เร่งดำเนินการยื่นเอกสารขอรับการรับรองภายในวันศุกร์นี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้อายัดทุเรียนแช่เยือกแข็งกว่า 2.8 ตันทั้งนี้ย้ำมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดไม่ใช่การสร้างภาระให้เกษตรกรแต่เป็นการคุ้มครองเกษตรกรที่รักษามาตรฐานการผลิตอย่างซื่อสัตย์และร่วมกันรักษาชื่อเสียงของทุเรียนไทยในตลาดโลกเพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นและสินค้าเกษตรไทยสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนผู้บัญชาการทหารสูงสุดยืนยันโครงการรั้วชายแดนไทยกัมพูชาไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่เกิดจากกองทุนหทัยทิพย์และเงินบริจาคของประชาชนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงคุ้มครองประชาชน
4: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงต้นแบบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่บ้านแหลมจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้งบประมาณว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ได้รับการสนับสนุนในระยะแรกจากกองทุนหทัยทิพย์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานเงินสนับสนุนโดยเงินของกองทุนมาจากการร่วมบริจาคของประชาชนกองทุนดังกล่าวยังสนับสนุนการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยและอุปกรณ์ป้องกันภัยให้กำลังพลโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนโดยที่ผ่านมาไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเนื่องจากต้องรอให้โครงการมีความชัดเจนและพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพด้านความมั่นคงและความปลอดภัยยืนยันว่ารั้วต้นแบบมีความสูงมากกว่าความสูงของคนประมาณ2เท่าใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานโดยรั้วดังกล่าวเป็นเพียงต้นแบบซึ่งจะนำไปพัฒนาต่อในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมการจัดหางานต่อยอดอาชีพแรงงานนอกระบบสร้างรายได้กว่า 3.71 ล้านบาทพร้อมขยายโอกาสผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหวังเพิ่มโอกาสมีงานสร้างรายได้นายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เดินหน้าส่งเสริมการมีงานทำให้แรงงานนอกระบบโดยให้บริการแนแนวอาชีพให้คำปรึกษาและข้อมูลตลาดแรงงานควบคู่การส่งเสริมอาชีพอิสระการรับงานไปทำที่บ้านและการพัฒนามาตรฐานอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานนอกจากนี้ยังดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานผ่านกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแก่ผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างผู้ประสบภัยธรรมชาติคนพิการและดูแลคนพิการและแรงงานนอกระบบพร้อมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งส่งผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569มีผู้เข้าร่วม 1,165 คนโดย 1,064 คนสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้รวมกว่า 3.71 ล้านบาททั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิ สระเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างรองรับทั้งงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานงานสอนและงานให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าบริการปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนใช้งานแล้วกว่า 5,000 คนน้ำมันจะหมดหากไม่งดลดการใช้ประหยัดน้ำมันประหยัดไฟช่วยประเทศไทยยั่งยืนจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟัง
5: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอมทรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For the Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.ครับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเราก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 MHzแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกหมงเจ้าอตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องนะประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

0: เป็นจะได้กันพ้องตาเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังกราบกาอย่างตีนักอกนักใจนะคืนนี้ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปาการช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ
1: Would you dance

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังตัดคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงเด้อคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถพาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นก้าสถานที่ก้าคนคนหนึ่งก้าเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นบ่าวนะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเขาเป็นนักเรียนป.6สมัยเขาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอะไรอย่างก็จังนะครับผมฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเราทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระหว่างลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี้เฮาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเฮาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวท.ลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์

0: พื่อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5ถึง6โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
1: ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกของเฮานี้มีคนอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือคนชั่วแห่มประเภทหนึ่งก็คือคนดีลักษณะของคนดีนั่นก็คือคนที่ชาติต้องการคนที่ชาติต้องการนั้นมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ1. มีความจงรักภักดีต่อชาติต่อศาสนาต่อพระมหากษัตริย์คือการตระหนักรู้และสำนึกในบุญคุณของแผ่นดินการทำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักอันเป็นส่วนรวมใจของคนไทยทั้งชาติคือความรักหวงแหนและทำรงรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามกฎหมายในทางพระศาสนาคือการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตัวเองนับถือมาเป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจและใจเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตส่วนสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคนต้องเคารพเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันคนดีประเภทที่สองคือความรับผิดชอบต่อหน้าที่คนดีต้องรู้จักรับผิดชอบคือรู้จักบทบาทและสถานภาพของตนเองแล้วปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถบ่ว่าจะเป็นหน้าที่ของลูกหน้าที่ของพ่อแม่นักเรียนข้าราชการหรือพลเมืองโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนคนที่รับผิดชอบจะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยบ่ต้องรอให้มีการบังคับและพร้อมที่จะรับผลการกระทำของตัวเองลักษณะคนดีอย่างที่3คือความซื่อสัตย์สุจริตคือรากฐานของคุณธรรมที่สำคัญที่สุด

0: ในการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหมายถึงความตรงไปตรงมาทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นบัตรยศคดโกงบ่เอาเปรียบบ่ลักทรัพย์หรือไม่ทุจริตคอร์รัปชันในหน้าที่การงานทุกระดับรวมถึงการหักษาน้ำคำกำอู้และการกระทำที่สอดคล้องกับความเป็นจริงลักษณะคนดีอย่างที่4คือความเป็นผู้เสียสละคือการมีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะอุทิศเวลาแรงกายทรัพย์สินหรือความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเราโดยบ่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและความเอื้ออาทรลักษณะคนดีอย่างที่5คือมีความกตัญญูกตเวทีคือการรู้จักบุญคุณและตอบแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณเริ่มตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการคุณรวมไปถึงสำนึกรักแผ่นดินถิ่นเกิดมีความกตัญญูก็จะมีความเป็นเครื่องหมายของคนดีที่แสดงถึงจิตใจที่ละเอียดอ่อนและก็บ่ลืมรากเหง้าของตัวเองลักษณะของคนดีอย่างที่6คือเป็นคนมีความอดทนคือการควบคุมจิตใจและอารมณ์เพื่ออยู่ในความสงบเมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรคหรือความยั่วยุประกอบไปด้วยความอดทนต่อความยากลำบากในหน้าที่การงานอดทนต่อกรรมเสียสีอดทนต่อกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราการบัตรทำบาปทั้งปวงคือการละเว้นจากการกระทำความชั่วทั้งทางกายทางวาจาและทางใจตามหลักศีลธรรมพื้นฐานเป็นต้นว่าการประพฤติปฏิบัติมั่นคงดำรงอยู่ในหลักของศีล5บ่ฆ่าสัตว์บ่ลักทรัพย์บ่ประพฤติผิดในกามบ่จุหลายหลอกลวงไผบ่ดื่มกินเมลัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาต่างๆอันจะก่อให้เกิดความประมาทขาดสติการที่เป็นคนบ่ทำบาปทั้งปวงนั้นหมายรวมถึงการละอายและการเกรงกลัวต่อบาปบ่ทำร้ายคนอื่นบ่เบียดเบียนชีวิตบุคคลอื่นและก็บ่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมลักษณะแห่งความเป็นคนดีอย่างที่8ก็คือการรวมพลังกายพลังใจของคนในชาติในกลุ่มเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแม้จะมีความคิดหันที่แตกต่างกันแต่ก็สามารถหาจุดร่วมจุดประนีประนอมและทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากอคติเพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือประเทศชาติเพื่อก้าวหน้าไปพร้อมๆกันสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมานี้ก็คือรักแห่งความเป็นคนดีที่คนต่างหลายเปิ้นนึกถึงกันที่คนต่างหลายเปิ้นยอมรับกันและเปิ้นประพฤติปฏิบัติตามกันคือ1คนดีต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและต่อพระมหากษัตริย์2คนดีคือคนรับผิดชอบต่อหน้าที่3คนดีต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต4คนดีต้องมีความเสียสละ5คนดีต้องมีความกตัญญูกตเวที6คนดีต้องมีความอดทน7คนดีต้องรู้จักการบ่ทำบาปต่างปวง8คนดีต้องมีความสามัคคีอันนี้คือลักษณะของคนดีทั้งหมดทั้งปวง8อย่าง8ประการญาติโยมเฮาก็เป็นคนดีอยู่แล้วส่วนใหญ่แล้วพอออกไม่ออกสถานะบุญอยู่ในฐานะเป็นผู้สูงวัยเมื่อเฮาตั้งทั้งหลายเป็นคนดีแล้วเฮาก็ควรจะให้บรรดาลูกเต้าเหล่าหลานของเฮานั้น เป็นคนดีเหมือนกับเฮาตัวเองเมื่อเขามีโอกาสได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างสงบสุขเรียบร้อยดีงามเมื่อเขามีส่วนช่วยพัฒนาสังคมเมื่อมีความสงบสุขเรียบร้อยและดีงามพร้อมกันนั้นก็เมื่อเขามีความเจริญการกรุงรุ่งเรืองในชีวิตเพราะประพฤติและปฏิบัติตนดำรงคงมั่นอยู่ในกุศลกรรมคุณงามความดีสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักคำว่าความสำคัญภัยที่มีความสำคัญอาชีพใดที่มีความสำคัญเพื่อนบ้านที่มีความสำคัญพ่อแม่ลูกหลานบุคคลใดที่มีความสำคัญความสำคัญนั้นมีคำถามว่าสำคัญอย่างไรเราลองมานึกดูอันดับแรกปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านอาชีพและศีลธรรมข้อที่หนึ่งปู่ย่าตายายสำคัญอย่างไรปู่ย่าตายายนั้นตั้นเป็นประดุจดังเทพเจ้าที่เราเคารพกราบไหว้ตั้นก็เปรียบเสมือนดังรากเหง้าและร่มโพร่มไทรของวงตระกูลท่านมีความสำคัญก็คือเป็นผู้ถ่ายทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจากภูมิปัญญาตั้งแต่สมัยอดีตจากรุ่นสู่รุ่นมาถึงเฮาณปัจจุบันวันนี้ความเคารพกราบไหว้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านคือศูนย์รวมจิตใจที่คอยให้คำปรึกษาด้านประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานปู่ย่าตายายของเฮานั้นจะไปถือว่าเปิ้นเป็นคนแก่เฉยๆแต่ว่าท่านเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในชีวิตของเฮาระดับหนึ่งและก็เป็นระดับที่สูงตัวนะต่อมาก็คือพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัวท่านเป็นผู้สร้างและค้ำจุนครอบครัวในทุกมิติในทุกเรื่องทุกด้านมีความสำคัญคือพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่เป็นคนเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเรามาและเป็นผู้เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อความมั่นคงของลูกของเต้าเสาหลักต้นนี้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองและหล่อหลอมเพื่อทุกคนในบ้านเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและก็เป็นคนที่มีคุณภาพที่ดีของสังคมตัวเองมาเจอว่าไปอบรมสั่งสอนลูกเพื่อเป็นคนที่บดีอันนั้นก็มาเจอหน้าที่ของพ่อแม่ละพ่อแม่บอกว่าจะเป็นคนอย่างใดก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นเป็นคนดีเหมือนกันหมดพ่อแม่จึงเป็นเสาหลักของครอบครัวที่สำคัญอย่างหนึ่งทีนี้ต่อมาลูกจะมีความสำคัญอย่างไรล่ะลูกมีความสำคัญคือลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่ลูกคืออนาคตและผู้สืบทอดของครอบครัวความสำคัญลูกคือผลผลิตแห่งความรักและการลงทุนชีวิตของพ่อของแม่การที่มีลูกเป็นคนดีเติบโตมาอย่างมีคุณภาพและสามารถเปิ่งปาตัวเองได้คือความภาคภูมิใจสูงสุดนอกจากนี้ลูกยังเป็นผู้สืบสกุลและเป็นผู้สืบทอดเจตนารมณ์หรือธุรกิจของครอบครัวต่อไปนี่คือความสำคัญของลูกจะแปลว่าลูกบ่สำคัญบ่ใช่นะความสำคัญของลูกก็มีแหมอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมานี้ทีนี้ต่อมาญาติพี่น้องอันนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเป็นคนนอกครอบครัวยกตัวอย่างเป็นต้นว่าลุงป้าน้าอาปี่สะใภ้น้องสะใภ้ปี่เขยน้องเขยอ้ายเขยบรรดาท่านเหล่านี้ถือเป็นญาติพี่น้องมีความสำคัญอย่างไรญาติพี่น้องเป็นร่มเงาคือเป็นเครือข่ายความปลอดภัยทางจิตใจที่ใกล้ชิดที่สุดมีความสำคัญคือ เป็นกลุ่มคนที่ร่วมสายโลหิตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลปกป้องและเพิ่งปาอาศัยกันได้ในยามยากเปรียบเสมือนร่มเงาที่ให้ความร่มเย็นและปลอดภัยทางจิตใจเพราะบอกว่าจะเกิดอันอย่างขึ้นญาติพี่น้องก็คือคนกลุ่มแรกที่จะบ่ทอดทิ้งซึ่งกันและกันทีนี้ต่อมาบุคคลสำคัญอย่างที่5ก็คือเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็มีความสำคัญด้วยกันเพราะส่วนใหญ่เฮามักจะทะเลาะกันกับเพื่อนบ้านตลอดเป็นต้นว่าอาจจะปากันปลูกต้นไม้ข้ามหัวข้ามแดนกันหรือว่าแป่งหัวขยับเขตขยับแดนกันหรือว่าจะทะเลาะกันด้วยวิธีใดก็สุดแท้แต่ว่าถ้ามองในมุมดีแง่ดีเพื่อนบ้านนั้นเป็นประดุจดังรั้วบ้านคือเป็นผู้พิทักษ์และเกราะป้องกันภัยในชุมชนความสำคัญตามหลักก็คือเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงเพื่อนบ้านคือคนที่หันหน้ากันทุกวันสามารถช่วยเหลือยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินดูแลบ้านเรือนคณะที่เฮาบ่อยู่การมีเพื่อนบ้านที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัยแต่ถ้าเพื่อนบ้านบ่ดีก็ต่อกับมีโจรอยู่ใกล้บ้านเนอะเขาจะต้องสร้างอัธยาศัยใจคอที่ดีอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันก็มีน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันเฮาแก่งกันอย่างลำลำก็แบ่งให้เพื่อนบ้านพ่องไปเอลที่ฮันที่นี่มาก็มีของฝากมาฝากเพื่อนบ้านพ่องเปิ้นจะฮื้อเฮาบ่ฮื้อเฮาก็สุดแท้แต่ขอฮื้อเฮาฮื้อเปิ้นก็แล้วกันต่อมาอาชีพก็เป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนอะเพราะอาชีพเป็นรากฐานของครอบครัวคือเป็นเครื่องมือครับเคลื่อนและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอาชีพมีความสำคัญคืออาชีพสุจริตก็เป็นแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการล่อเลี้ยงชีวิตจุนเจือครอบครัวและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการมีอาชีพที่มั่นคงทำให้ครอบครัวสามารถยืนหยัดและเปิ่งปาตัวเองได้ในสังคมต่อมาศีลธรรมก็เป็นเรื่องสำคัญศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิตคือเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์มีความสำคัญคือศีลธรรมเป็นตัวแบ่งแยกความผิดความถูกช่วยควบคุมความโลภความโกรธและความหลงทำให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสันติบ่เบียดเบียนผู้อื่นเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางเมื่อเราตัดสินใจทำแต่สิ่งที่ดีงามบ่ลงพิษไปในทางที่เสื่อมบทสรุปก็คือครอบครัวในอุดมคติเมื่อทุกคนประพฤติปฏิบัติตามเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์และถูกต้องอย่างที่หนึ่งก็คือเป็นแนวคิดอุดมคติครอบครัวจะกลายเป็นสถาบันต้นแบบของสถาบันพื้นฐานที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันต่อมาเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่สองนี่นะสมาชิกในครอบครัวประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจนกลายเป็นบุคคลที่สังคมชื่นชมและอยากเอาเป็นแบบอย่างประการที่สามคือการเป็นแบบอย่างในทางสังคมครอบครัวนี้จะขับเคลื่อนสังคมเฮือน่าอยู่ส่งผลให้ประเทศชาติมีพลเมืองที่มีคุณภาพเปรียบเสมือนฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วในชีวิตปลูกความคิดให้สังคมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราญาติโยมทั้งหลายจะไปคิดว่าบ่สำคัญเด้อหนึ่งปู่ย่าตายายสำคัญท่านเปรียบประดุจดังรากเงาและร่มโพล่มไทรของลูกหลานสองพ่อแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว และก็เป็นผู้สร้างครอบครัว3ลูกเป็นความหวังของพ่อของแม่4ญาติพี่น้องเป็นร่มเป็นเงาแล้วก็5เพื่อนบ้านเป็นประดุจดังรั้วบ้าน6อาชีพเป็นรากฐานของครอบครัว7ศีลธรรมเป็นเข็มทิศในชีวิต7อย่าง7ประการนี้รวมเรียกกันว่าสิ่งสำคัญ7อย่างในชีวิตก่อให้เกิดแนวคิดอุดมคติที่ดีงามก่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นคนดีก่อให้เกิดแบบอย่างทางสังคมที่ดีเป็นการจุดพลังสมองเติมพลังความคิดปลูกรากแก้วให้ชีวิตปลูกความคิดให้แก่สังคมอันนี้คือความสำคัญของปู่ตาย่ายายพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกเต้าเหล่าหลานรวมไปถึงชีวิตของเฮาเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องสร้างความสำคัญให้กันบรรดาป้อออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายต่างปวงท่านทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วก็ต้องช่วยกันสร้างพลังแห่งความคิดของตัวเฮาพลังแห่งความรู้สึกในทางที่ดีให้กับตัวเฮาแล้วก็ชีวิตจะมีความเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปในอนาคตญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในโลกมนุษย์นี้หมู่เฮาต่างหลายมีชีวิตอยู่ร่วมกันในความคิดที่เฮาคิดอย่างหนึ่งก็คือว่าเฮาต้องการให้คนในสังคมเฮานี้เนี่ยมีแต่คนเก่งเก่งบ่ได้ก็บ่ได้เก่งแล้วก็ต้องดีตัวเองเก่งตัวดีตัวมีคุณธรรมมีจริยธรรมตัวอย่างนี้ก็เรียกกันว่าดีแต่ถ้าหากว่าเก่งแล้วบ่ดีบ่มีคุณธรรมอย่างเป็นต้นว่าเก่งในการแต่งระเบิดเอาไว้สำหรับไปขว้างไปทำร้ายเพื่อนคนอื่นอย่างนี้นี่ก็บ่ใช่ว่าเก่งดีนะอันนี้เก่งในทางที่บ่ดีดังนั้นก็โยคาวัจระปันฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ทั้งหลายทั้งปวงที่หูอัตหูธรรมเพิ่นบอกว่าคนที่เก่งนั้นควรจะเก่งอยู่10อย่าง10ประการ1เก่งในการชื่นชมผู้อื่น2เก่งในการหาข้อดีหาจุดเด่นของผู้คนให้ได้แม้กระทั่งเป็นจุดเล็กๆน้อยๆก็ยังมองหัน3เก่งในการให้กำลังใจคนอื่นเป็นต้นแบบที่ดีต่อคนอื่นได้4เก่งในการให้พลังด้านบวกแก่ตัวเองทุกวันและก็ใส่ความเชื่อมั่นลงไป5เก่งในการแอบชื่นชมตนเองและก็คิดแต่เรื่องดีๆ6เก่งในการที่มีอะไรอย่างก็ทำทันทีเลยไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อนรอกำเดียวกันเน้ออันนี้ใจบ่ได้คิดได้และทำทันทีเลย7เก่งในการมองเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมองหันแต่เป็นเรื่องดี8เก่งในการมองหาข้อดีให้ตัวเองยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีและเอาออกมาเป็นจุดเด่นของตัวเองเพื่อช่วยคนอื่นและสังคมเก่าเก่งในการเห็นจุดบกพร่องของตนเองและปรับปรุงตนเอง10เก่งในการขอบคุณคนที่เป็นนิสัยเป็นที่รักใคร่ของผู้พบปะและคบหากับเราอันนี้ก็ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงจะรับทราบกันเป็นอย่างดีว่ามนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากเก่งอย่างนี้ก็คือว่า1เก่งในการชื่นชมคนอื่นน้อยนักที่คนเฮาต่างหลายจะไปยอมรับความรู้ความสามารถยอมรับความเก่งของคนอื่นหรือการยอมรับคนอื่นนั้นเนี่ยมนุษย์มีน้อยเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่มักจะมองเห็นว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นบ่มีไผจะดีเท่าเฮาละบ่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามก็คิดว่าตัวเก่านั้นเก่งอยู่โดยตลอดเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็ทำให้ตัวเองมองคนอื่นเนี่ยด้อยไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนเก่งจริงๆแล้วก็จะต้องชื่นชมคนอื่นตัวเองยอมรับในความรู้ความสามารถยอมรับในความเฉลียวฉลาดความเก่งความเปรื่องปราดของคนต่างหลายต่างปวงประการต่อมาเก่งในการหาข้อดีหาจุดเด่นของผู้คนให้ได้ แม้ว่าความดีนั้นจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆก็ตามคือหมายความว่าคนเฮาทุกคนเนี่ยมันมีข้อดีและมีข้อเสียเหมือนกันหมดถ้าหากว่าเฮาตันทั้งหลายมองแต่ข้อดีของคนอื่นซ่อหาจุดดีของคนอื่นแล้วก็มองเรื่องนั้นด้วยความชื่นชมยินดีนี่เป็นคนเก่งบางทีบางครั้งมีความดีเล็กๆน้อยๆอยู่ในตัวของเปิ้นเฮาก็ควรจะทำญาติโยมทั้งหลายควรจะทำว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มนุษย์คนเฮาจะต้องช่วยกันในสังคมของมวลมนุษยชาติอาตมาภาพหันเรื่องราวปรากฏอยู่ใน YouTube ในโทรศัพท์ว่ามีคุณลุงคนหนึ่งคุณลุงคนนี้แกตั้งอกตั้งใจทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์ทุกวันทุกวันแกอยู่ที่ถนนเส้นหนึ่งในกรุงเทพมหานครตื่นเช้ามานี่เนี่ยแกก็จะเอาไม้กวาดคือเอาสลัดเหยาะการหนึ่งพร้อมกับปุ้งกี่ที่ตักผงตักขยะเนี่ยตื่นเช้ามาแกก็จะกวาดถนนหน้าบ้านแกนี่นะเป็นระยะทางประมาณ5กิโลเมตรหน้าบ้านแกเนี่ยแกกวาดเรียบเลยกวาดให้สะอาดเลยตื่นเช้ามาแกก็กวาดอย่างเนี้ยทุกวันทุกวันแต่ว่าคนทั่วไปนี่ก็หันอยู่แต่ว่าหันแล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอย่างใดแต่ปรากฏว่ามีนายคนหนึ่งแกหันคุณลุงคนนี้ทำการทำงานกวาดถนนเป็นประจำทุกวันทุกวันแกก็เกิดชื่นชมยินดีวันหนึ่งแกก็เอาเงินไปมอบเพื่อคุณลุงคนนี้500บาทลุงบอกว่าไม่จำเป็นต้องเอาเงินให้ลุงก็ได้ลุงกวาดเพื่อความสะอาดเพื่อความงดงามของบ้านเมืองแต่ในขณะเวลาเดียวกันที่คนบางคนนั้นทำเพื่อบ้านเมืองสกปรกรกรุงรังแต่ลุงคนนี้ทำเพื่อบ้านเมืองสะอาดอย่างกรณีที่ว่าคนในกรุงเทพเพิ่นก็อาจจะมีความรู้สึกเคยชินเกี่ยวกับการทิ้งเศษขยะอันอย่างต่างๆทิ้งของเสียลงในแม่น้ำลำคลองจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่10ทรงมีพระบรมราโชบายในอันที่จะฟื้นฟูบรรดาคลองทั้งหลายในกรุงเทพให้สะอาดขึ้นมาคลองเส้นแรกที่พระองค์ท่านมีพระบรมราโชบายคืออู้ง่ายๆก็คือมีแนวคิดคือคนในกรุงเทพนับตั้งแต่ส่วนราชการในกรุงเทพเป็นต้นผู้รับผิดชอบในทุกภาคส่วนประชาชนทั้งหลายทั้งปวงช่วยกันพัฒนาคลองเปรมประชากรเริ่มต้นก็คือกำจัดวัชพืชต่อมาก็กำจัดขยะต่อมาก็คอยดูว่าบ้านใดที่ปล่อยน้ำเสียลงในคลองก็ปากันปรับปรุงปิดเนี่ยมาปล่อยน้ำเสียลงในคลองแล้วจากนั้นมาก็ช่วยทำให้คลองนั้นสะอาดขึ้นมาจนกระทั่งโครงการนี้เนี่ยสำเร็จลุล่วงลงไปที่ใดที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ติดกับคลองพระองค์ท่านก็ทรงโปรดเธอจัดสวนขึ้นมาปลูกต้นไม้ขึ้นมาทำเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวทำเพื่อเป็นที่ร่มรื่นของคนต่างหลายต่างปวงที่อยู่ล้อมรอบบริเวณนั้นและมอบเพื่อประชาชนช่วยกันดูแลเอาใจใส่ไม่ทิ้งขยะลงในลำคลองเพื่อมีจิตสำนึกสาธารณะที่ดีเมื่อโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ท่านพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ประทับเรือพระที่นั่งเสด็จพระดำเนินไปทางชลมารคไปดูวิธีการความเป็นอยู่ตลอดจนกระทั่งคลองเปรมประชากรที่พัฒนาแล้วเนี่ยด้วยความชื่นชมยินดีคนตั้งหลายตั้งพวงก็ชื่นชมยินดีในแนวคิดนี้และก็คงจะมีคลองต่อๆไปแห่งหลายสายที่จะได้รับการพัฒนาดีมาอย่างนี้อันนี้คือหมายความว่าเก่งในอันที่เราจะต้องไปหาจุดเล็กๆน้อยๆของคนอื่นเนี่ยแล้วเอามาพัฒนาให้ดีทีนี้ต่อมาข้อที่3เก่งในการให้กำลังใจคนอื่นและก็เป็นต้นแบบที่ดีด้วยนะคือว่าคนทุกคนนั้นบางครั้งบางคราวก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตอาจจะท้อถอยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตแล้วบ่หม่วนอกบ่หม่วนใจอันนี้ก็เ เป็นลักษณะอย่างนั้นตัวเองทีนี้ก็ถ้าหากว่าคนเฮานั้นเก่งในการฮึกำลังใจคนอื่นพอหันคนอื่นเปิ้นท้อถอยก็มีพอหันคนอื่นเปิ้นถอดใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็มีก็ฮึกำลังใจเปิ้นแล้วก็ดูแลเอาใจใส่เปิ้นแนะนำเปิ้นในทางที่ดีแล้วทำตัวให้เป็นต้นแบบที่ดีต่อคนต่างหลายต่างปวงอันนี้ถือได้ว่าเก่งแห่งอย่างหนึ่งเก่งประการต่อมาเก่งข้อที่4คือเก่งในการให้พลังตัวเองทุกวันใส่ความเชื่อมั่นลงไปตัวเองอันมนุษย์คนเฮานี้แม้เฮาจะเก่งเพียงใดก็ตามนะญาติโยมแม้เฮาจะดีเพียงใดก็ตามนะแต่ว่าถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งมันมีเรื่องต่างๆนานาประดังเข้ามาในชีวิตของเฮาโอ้จนกระทั่งเฮาต้องท้อถอยอ่ะหมดกำลังอกหมดกำลังใจพลังใจในอันที่จะต่อสู้กับชีวิตมันก็มาลายหายไปทีละน้อยทีละน้อยเพราะฉะนั้นเพิ่นก็บอกว่าเฮาต้องใส่พลังฮึกกับตัวเองทุกวันทุกวันเลยเติมพลังฮึกกับตัวเองคือหมายความว่าฮึกตัวเก่าเฮานั่นเองน่ะช่วยเหลือตัวเก่าในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องและชอบทำดูแลเอาใจใส่ตัวเก่าให้ดีอยู่ตลอดทุกวันทุกวันทีนี้เปิ้นบอกว่าให้ใส่ความเชื่อมั่นลงไปตัวเองถ้าคนเฮานั้นบ่มีความเชื่อมั่นในตัวเก่าแล้วบ่ดีเพราะว่าตัวเก่าเฮานั้นเนี่ยเฮาถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าลงเฮาได้มีความเชื่อมั่นในตัวของเฮาแล้วคนอื่นก็บ่มีความสำคัญในอย่างละเพราะว่าเฮามีความรู้สึกว่าเฮาทำได้และเฮาก็จะทำอย่างนั้นต่อไปแต่ความเชื่อมั่นนั่นแหละถ้าหากว่าเชื่อมั่นบ่อยครั้งบ่อยครั้งเอาเข้าอาจจะกลายเป็นอัตตาถือตัวถือตนนักขึ้นนักขึ้นอย่างนั้นก็ไม่ดีนะของเฮาเชื่อมั่นในทางที่ดีในทางที่ชอบแล้วก็เชื่อมั่นในการที่ว่าหมู่เฮานั้นเวลาอู้ก็ดีทำก็ดีกึดก็ดีเป็นไปในทางที่ดีที่งามเป็นในทางที่ชอบที่งดงามอยู่ตลอดเวลานี่ต่อมาข้อที่5เก่งในการแอบชื่นชมตนเองและคิดแต่เรื่องดีๆถ้าเฮาชื่นชมตัวเก่าเฮานี่นะอย่าไปชื่นชมออกหน้านะแอบชื่นชมตัวเก่าวันใดเฮาทำเรื่องนี้แล้วมันประสบผลสำเร็จนะโอ้ดีจังเลยอันนี้เฮาทำแล้วงดงามทำแล้วประสบผลสำเร็จทำแล้วดีเลยจังเลยเอาก็ถือได้ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเลยแต่ว่าการชื่นชมตัวเองมากเกินไปอาจจะทำให้เฮาเลิงก็ได้ไม่ต้องไปชื่นชมตัวเก่านักแอบชื่นชมนิดๆแล้วก็คิดแต่เฉพาะเรื่องที่มันดีๆเรื่องที่มันบ่ดีบ่ต้องคิดนะดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียประการต่อมาข้อที่6เก่งในการที่มีอะไรทำทันทีไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อนคือต้องชื่นชมตัวเก่าแห่งเรื่องหนึ่งนั่นนะว่าเวลาเฮากึดจะทำอย่างนั้นทำทันทีทันใดเลยอย่าไปพลัดวันประกันพรุ่งอย่าไปนึกว่าโอ้กำเดียวก่อนวันนี้มันหนาวลำไปวันนี้มันร้อนลำไปวันนี้แดดบ่ออกเสื้อวันนี้ฝนตกอย่าไปกึดยามรอสักกรรมกันเนิ่นเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้คิดได้และทำทันทีเลยทำเพื่อให้เฮานั้นประสบผลสำเร็จที่ดีในชีวิตของเฮาทำดีๆทำรวดเร็วไม่เป็นโรคเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ว่าเอาละวันก่อนแล้วค่อยทำอย่าอ่านปัจจัยข้อที่7เก่งในการมองเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรามองหันว่าเป็นเรื่องแต่ที่ดีๆทั้งนั้นสิ่งที่อยู่รอบร้อมตัวเฮาเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบางอย่างบางประกาศนั้นก็มีคุณค่ามีราคาเอายกตัวอย่างเป็นต้นว่าขยะเนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายลองคิดพอหรอขยะนี่มันเป็นสิ่งที่เฮาเอาละเฮาบ่ใจละในบ้านเฮานี่นะเฮาก็เอาขว้างไปเหี้ยเอาขว้างไปเหี้ยแล้วก็ทีนี้ก็รถเทศบาลก็ดีรถอบต.ก็ดีเปิ้นก็ปากันมาเก็บขยะพอเปิ้นเก็บขยะจากเฮาไปแล้วเปิ้นก็ไปคัดสมมุติว่าปะขวดก็ดีปะกระดาษก็ดีเปิ้นก็เก็บหรือว่าของมีค่าอันใดหนึ่งเปิ้นก็เก็บไปเก็บเอาไปไว้เพื่อให้มันเป็นประโยชน์จะเอาไปขาย ที่เหลือจากนั้นมาพ่นก็เอาไปทิ้งอ่ะญาติโยมทิ้งเป็นที่กองขยะพะเนินทันทึกเลยแต่ก็ยังมีคนบางคนไปคุ้ยเขี่ยในกองขยะนั่นอยู่พอแล้วห้ามเอาขั้นที่หนึ่งแล้วนะขั้นที่สองลดเบาละผ่านจากการคัดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อมาก็คือว่ารถเอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะคนก็ยังไปคุยไปเคียร์ละไปเสาะหาสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ได้อยู่ดังนั้นเวลาเก็บขยะเพิ่นหนึ่งบอกว่าช่วยกันเก็บเพชรเก็บพลอยหน่อยนายนะแล้วก็แยกขยะเคยมีคนคิดเกี่ยวกับเรื่องขยะเนี่ยเรื่องการทอดผ้าป่าขยะการทอดผ้าป่าขยะนี่เป็นยังไงคือหมายความว่าไปขอบริจาคขยะจากบ้านต่างๆทีแรกก็ฮือต่างการมาประกาศก่อนว่าบ้านต่างๆเนี่ยมีขยะอันอย่างพ่องมีขยะอันอย่างพ่องก็เอามาหอมกันเลยต่างการขอต่างอบต.ขอเทศบาลขอโดยเปิ้นจะเอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาคัดแยกไผ่มีเสื้อผ้ามือสองไผ่มีกระดาษไผ่มีลังไผ่มีขวดแก้วขวดพลาสติกอันอย่างก็ปากันมาบริจาคมาบริจาคแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่เปิ้นกับปากันมาคัดขยะแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ได้เงินมาก็เอาเงินเข้าไปตั้งเป็นกองทุนอันนั้นอันนี้ก็คือการทอดผ้าป่าขยะที่อาตมาภาพว่ามานี่นะเพียงเพื่อให้พวกเราเห็นคุณค่าในสิ่งของต่างๆที่มีอยู่อาจจะเป็นสิ่งนี้แม้กระทั่งมนุษย์คนเราเนี่ยบางทีบางครั้งเราว่ามันบ่ดีนะแต่ว่าบางเรื่องนั้นเขาก็ยังมีดีอยู่นะเขาคิดอย่างนี้เมื่อเขาคิดอย่างนี้ได้ละญาติโยมชีวิตเขาก็จะพบแต่ความสุขเพราะว่าเขามองเห็นคุณค่าทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวเราว่าเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ามองหันเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขามองหันว่ามันเป็นเรื่องที่บ่ดีแล้วทุกอย่างมันก็บ่ดีเองแล้วเขาก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้สิ่งที่บ่ดีอันนี้มันอยู่ที่มุมมองของเราญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเรามองในทางที่ดีแล้วใจได้ใจประโยชน์สุทธิผลได้เพิ่นจึงบอกว่าคนที่เก่งนั้นจะต้องมองเห็นคุณค่าของทุกอย่างที่อยู่ล้อมรอบตัวเราด้วยว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามีราคาในตัวของมันอยู่เราก็ดูเอาไปพัฒนามันขึ้นมาเอามาใช้ต่อมาเก่งในการมองหาข้อดีให้ตัวเองยินดีกับสิ่งที่ตัวเองมีและเอาสิ่งนั้นออกมาเป็นจุดเด่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นและสังคมคือการที่เรามองหาข้อดีให้แก่ตัวเราเองยินดีในสิ่งตัวตัวกองเรามีอยู่แล้วก็เอาออกมาเป็นจุดเด่นเพื่อที่จะให้คนต่างหลายต่างปวงนั้นได้รับการช่วยเหลือจากเราจุดเด่นของเรามีอย่างนี้เน้อยกตัวอย่างเป็นต้นว่าบางคนเก่งเรื่องการอู้โน้มน้าวให้คนมาทำความดีมาละเว้นความชั่วทำจิตใจให้ฟองใสนี่ก็คือเปิ้นบอกว่าเป็นข้อดีของเปิ้นละคนคนนี้นี่นะและเปิ้นก็ใช้ข้อดีของเปิ้นในข้อนี้เนี่ยเอาไปช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาคนบางคนเก่งในเรื่องนี้อย่างสมมติว่ากรณีบางคนเนี่ยเก่งเรื่องไฟฟ้าบางครั้งบางคราวถ้าเปิ้นเป็นเพื่อนบ้านเท่านี้เนาะไฟฟ้าบ้านเรานี่มันเกิดมีปัญหาถ้าเราไปจ้างคนอื่นมามันก็เสี่ยงเงินเสี่ยงทองไปนักแต่ถ้าไปขอเพื่อนบ้านว่าโอ้ขอมาแปลงไฟให้กำเนิดเปิ้นมีความเก่งอันนี้ความเก่งนี่ก็เปิ้นมีความเก่งความดีในตัวของเปิ้นก็เอาความเก่งความดีนั่นนะเอามาจ่ายช่วยเหลือเพื่อนบ้านก็ได้รับไมตรีที่ดีซึ่งกันและกันนี่เรามองเห็นข้อที่ดีในตัวเราคนเราทุกคนจะต้องมีข้อดีในตัวเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะเสียเหมือนกันหมดนี่บัจจัยเนิ่มทีนี้ต่อมาเก่งในการเห็นจุดบกพร่องของตัวเองปรับปรุงตัวเองไม่ใช่ว่ามองหันแต่เรื่องดีของตัวเก่าเอานะแน่นอนคนเราให้มีดีนักในตัวตนของเรานั้นบางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะบ่ดีก็ได้ญาติโยมทั้งหลายเราอาหารอันนี้มันเป็นเรื่องที่บ่ดีเนี่ยเราต้องปรับปรุงนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้มันเป็นเรื่องที่ดีที่งามไม่ใช่ว่าอันนี้มันบ่ดีก็ปล่อยมันบ่ดีต่อไปนั่นนะเสาะอติกรรมดีๆอย่างนี้ก็ใจบ่ได้ประการต่อมาเก่งในการขอบคุณคนให้เป็นนิสัยด้วยนะ ทำตัวให้เป็นที่รักใคร่ของคนที่มาพบปะมาสนทนามาคบค้าสมาคมกับเขาคือไผทำมาอย่างให้เขาเล็กๆน้อยๆเขาก็ขอบคุณเปิ้นคือของเขาเล็กๆน้อยๆเขาก็ขอบคุณเปิ้นแม้กระทั่งเปิ้นเลื่อนเก้าอี้ให้เขานั่งอันนี้เขาก็ต้องขอบคุณเปิ้นหรือว่าเอาอะไรอย่างมาฮื้อมาปั่นเขาก็ต้องขอบคุณเปิ้นถ้าเวลาไปพบปะกับบรรดาผู้คนต่างหลายต่างปวงเฮาก็แสดงน้ำใจไมตรีที่งดงามคนอื่นเปิ้นปาเปิ้นหาเฮาแล้วเปิ้นก็ชื่นชมยินดีในการที่เฮามีความดีอยู่ข้อนี้แล้วก็เปิ้นก็ยินดีที่จะคบค้าสมาคมกับตัวเฮาสืบต่อไปนี่คือความดีที่อาตมาภาพนำมาเล่าให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลาย10อย่าง10ประการโดยเฉพาะเน้นนักมาติดตัวของเฮาถ้ามนุษย์คนเฮานั้นพัฒนาตัวเองขึ้นมายอมรับตัวเองในเรื่องที่ดีปรับปรุงตัวเองในเรื่องที่บกพร่องแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้ตามสมควรแก่ฐานะประการต่อมาเข้าสังคมได้โดยบ่มีการแบ่งจั้นวรรณะบ่มีการที่จะไปรังเกียจเดียดฉันซึ่งกันและกันนับได้ว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องเก่ง10อย่าง10ประการจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าหากหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังด้วยดีพิจารณาตามเนื้อหาอรรถธรรมะที่อาตมาภาพชี้แจงแสดงไปนี้ก็จะบังเกิดประโยชน์สุทธิผลต่อหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมให้บรรดาท่านทั้งหลายสดับตรับฟังผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จักได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้ปากันแสดงยังกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาบริจาคทำบุญสุนทรตานตามข่าวสารกล่องบุญกล่องกระกุศลที่อาตมาภาพเจริญพรเฮญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายข่าวบุญอย่างที่หนึ่งก็คือขอน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมได้บริจาคปัจจัยสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนซึ่งเปิ้นจักได้ทำบุญตอดผ้าป่าในวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569เวลาบ่าย 2:14 น.ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนอาตมาก็ได้ประกาศน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมไปก็มีคนร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนนักบุญอย่างที่สองนั่นก็คือน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมได้บริจาคปัจจัยสมทบในการจัดสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนในอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนซึ่งทางคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนโดยหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดได้มีโครงการจัดสร้างบ้านเพื่อมอบเพื่อแก่คนยากจนในท้องถิ่นชนบททางไกลโดยคณะสงฆ์แต่ละอำเภอก็จะรับเป็นเจ้าภาพในการซ่อมแซมบ้านก็ดีสร้างบ้านใหม่ก็ดีในอำเภอต่างๆก็ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปีทุกปีญาติมานี่ก็ได้เชิญชวนญาติโยมทั้งหลายสร้างมา3หลังและญาติโยมทั้งหลายก็หลังแรกนั้นอยู่ที่บ้านแม่แสมตำบลตะเคียนผมหลังที่2ก็อยู่ที่บ้านป่าตึงงามตำบลตะเคียนผม หลังที่3ก็อยู่ที่บ้านห้วยไร่ตำบลตะเคียนปมหลังที่4หลังนี้ก็อยู่ที่บ้านดงตำบลต้งหัวจ้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำพูนก็คาดว่าจะกระจายไปให้ครบทุกตำบลอันนี้ก็ได้น้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมบริจาคปัจจัยร่วมอนุโมทนาทำบุญพร้อมเพรียงเรียงหน้ากันคนละเล็กคนละน้อยญาติโยมต่างหลายก็บริจาคร่วมกันมาได้ปัจจัยก็ในตอนนี้ดังเตียตมาภาพแจ้งข่าวให้ฟังว่าได้ 80,000 ตายละโดยมีคุณโยมป้อบัณฑิตคุณโยมแม่ลัดดามณีคัดจากตลาดป่าเหวบริจาคตั้งต้นเป็นศรัทธาเก้าเจ้าภาพ 50,000 บาทเหลือหั่นก็หมู่เฮาต่างหลายบริจาคให้หอมกันคนเล็กคนน้อยคนร้อยก็มี200ก็มี300ก็มีก็ได้เงินอยู่ 30,000 ปลายบุญอย่างที่3ก็คือน้อมเอิญเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไปแสวงบุญไหว้พระสักการะพระรัตนตรัยถวายตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนและสังฆทานในอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและก็อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้ซึ่งก็มีบรรดาญาติโยมแสดงเจตนาปารภร่วมเดินทางไปด้วยกันจำนวน11กันรถในตอนนี้ก็ได้จำนวนสมาชิกอยู่ตั้งมดตั้งปวงร้อยกว่าท่านและญาติโยมต่างหลายมาเต้าแต่นั้นก็เตียตมาภาพประกาศไปทำบุญเก้าวัดบางท่านก็ฝากหอมไปเป็นการตานผ้าป่ากองน้อยๆแต่ละวัดแต่ละวัดที่เราไปนี่เราจะเอาปัจจัยนั้นรวบรวมกันตานเฮ้อวัดต่างๆนั้นวัดละเล็กวัดละน้อยอันนี้ก็หมอกพอให้พอดีก็จะมีเตียนเหี่ยเล่มหนึ่ง500บาทผ้าไตรเหี่ยชุดหนึ่งก็500บาทสังฆทาน1ชุดก็500บาทผ้าอาบน้ำฝน1ผืนก็100บาทถ้ารวมเป็นชุดใหญ่ก็ตกอยู่ชุดละ 1,600 ก็มีญาติโยมร่วมทำบุญมาหลายต่อหลายท่านเหมือนกันอันนี้ก็คือข่าวบุญข่าวกุศลที่ญาติโยมได้ร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญมาในกาลครั้งนี้อันดับแรกนั้นก็หมายมีคุณโยมจิรภูมิคุณโยมจันแรมแก้วกริยาบริษัทแก้วกริยาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยบุตรธิดาตาลผ้าป่าโรงพยาบาลละปูน500บาทคุณโยมแม่สีทองเถวัดบ้านแม่กุ้งบกสันป่าตองร่วมทำบุญบริจาคก้านน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสี 1,000 บาทคุณป้อชำนาญยาวิราชพร้อมด้วยบุตรหลานและคุณพัทรุทัยประกอบกิจจากบ้านแม่กุ้งบกสันป่าตองตาลผ้าป่ามา300บาทผ้าป่าจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลลำพูนคุณโยมสุกแก้วคะปันนาพร้อมด้วยคณะญาติธรรมจากบ้านใหม่ยุงทองตำบลนาคอเรืออำเภอฮอดเปิ้นร่วมบริจาค กันมาตั้งมดตั้งปวง 3,200 ซาวบาทและคุณสุกแก้วก็ทำบุญตาลเข้าพรรษาแห่ม500บาทคุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์คุณพ่อประวิตรเหมทิวากรร้านก๋วยเตี๋ยวตำลึงถนนนิมานเหมินซอย1โดยการประสานงานของคุณเอลูกบ่าวเปิ้นได้บริจาคปัจจัยตอดผ้าป่าจำนวน 1,000 บาทร่วมทำบุญเก้าวัด300บาทอนุโมทนาเน้อคุณโยมแม่วิภาพรชัยสวัสดิ์ถัดจากนั้นมาก็โยมเก่าแก่ดั้งเดิมแห่งท่านหนึ่งคือคุณแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณโยมชัยยุทธผู้สว่างจากอำเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่นี่ฟังรายการอาตมาภาพตั้งแต่สมัยคุณแม่กิมเฮงแซ่เยาคุณแม่เซงคิมแซ่เยาอาตมายังเป็นพระมหาอยู่นะเพิ่นฟังรายการแล้วก็ทำบุญมาตลอดตั้งแต่อาตมายังเป็นพระมหาปริญญาอยู่ในการนี้ก็คุณโยมแม่กิมเฮงแซ่เยาเปิ้นบละบ่ทอดทิ้งอาตมาภาพตาลเตียนพรรษา1เล่ม500บาทผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทสร้างบ้านคนยากจน200ก็ รวมเป็น 1,200 บาทต่อมาคุณวนิชาเสมอกันบ้านสันป่าข้าสันกำแพงตานผ้าป่ามาอยู่100บาทตานเก้าวัด100บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่ระดาวันบัวทองบ้านมหาวันเวียงละปูนโยมแม่เป็นนักศีลนักบุญที่ใจบุญท่านหนึ่งร่วมทำบุญกับตมาภาพทุกครั้งได้ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทคุณโยมพ่อเมืองแก้วคุณโยมแม่เรียมรมวงวานชุมชนไก่แก้วอันนี้ก็คุณโยมแม่เรียมรมทำบุญทุกครั้งเลยเนอไปตานเก้าวัดก็จะไปตวยทางที่เปิ้นก็สุขภาพร่างกายก็แก่เท่ามาเปิ้นก็ใจสู้เนาะแม่ตานผ้าอาบน้ำฝน100บาทตานก็น้ำกาไฟวัดสุพรรณ200บาทตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100บาทก็รวมเป็น400บาทตวยกันคุณโยมแม่ต้อยจากชุมชนไก่แก้วบ้านเดียวกันถึงแม่เรียมรมเนี่ยตานผ้าอาบน้ำฝนจำนวน100บาทคุณโยมพ่อบุญมาคุณโยมแม่ขมุนกันตทิพย์บ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทโอนปัจจัยมาวันก่อนนั่นละจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อเฉลิมนามเจิงบ้านเราประฟางหิมขานอำเภอแม่วางเจียงใหม่เป็นเจ้าภาพตานเตียนแหม1เล่ม500บาทแล้วก็ถัดจากนั้นมาหมายมีคุณแม่อุตสาคุณโยมจงเจริญกลิ่นหอมบ้านใจสถานละพุนตำบลอุโมงค์เนอะอันนี้นะร่วมทำบุญมา 1,500 บาทตานผ้าป่าโรงพยาบาลละพุนแล้วก็ร่วมทำบุญต่างๆอาตมาภาพขออนุโมทนากับคุณแม่อุตสาคุณจงเจริญกลิ่นหอมวันนี้สักประมาณ9โมงขอแม่อุตสาโทรหาอาตมาแห่งกรรมหนึ่งเนอตวาโทรหาเปิ้นแล้วก็โยมแม่ถ้าจะมาได้รับสายเนาะอาตมาจะถามรายละเอียดเปิ้นบ่ได้แต่ว่าเมื่อเจ้าเปิ้นโทรมาอาตมาก็จำผิดๆถูกๆไปเนาะทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบุญเรืองคุณโยมแม่ปราณีคุณเวทิกาเทพวงศ์บ้านป่าตานเวียงจังใหม่ตานพระป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาทแม่ปราณีเป็นศรัทธาเดิมเนอทำบุญกับอาตมาภาพทุกครั้งคุณโยมแม่วันเพ็ญพันเลิศพร้อมด้วยบุตรหลานนี่ก็ศรัทธาทำบุญกับตมาภาพเป็นประจำบ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้เมืองละปูนตานผ้าป่าโรงพยาบาลละปูนถึง 1,000 บาทตัวกันเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมณรีรัตน์มาลีรุ่งอนันต์จากจังหวัดเชียงใหม่ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน200บาททำบุญตานขันเข้าวันเข้าพรรษา200บาทสร้างบ้านคนยากจน100บาทรวมเป็น500บาทอนุโมทนาเนอคุณโยมนรีรัตน์มาลีรุ่งอนันต์จากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่คำอุ่นนันกาดบ้านทาศพเมยอำเภอแม่ทาฝากสายทานสะพานบุญมาตังแม่ควมภัยเสนกาดเปิ้นหอมเก้าวัดวัดละ20บาทก็เป็น180บาทเหลือ20บาทร่วมทำบุญหอมผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูนแห่ม100รวมเป็น300บาทขอบคุณเด้อคุณโยมแม่วิคำอุ่นดันกาดทัดจากนั้นมาก็หมายมีพ่อเปลี่ยนคุณแม่บัวผินยะจันซึกพร้อมด้วยลูกหลานบ้านห้องก่อม่วงอันนี้ก็ทำบุญทุกครั้งมาอาตมาขออนุโมทนาเน้อแม่บัวผินบละบะทอดทิ้งอาตมาภาพแม่เปิ้นหอมผ้าป่ามาแห่ม 1,000 บาทเอาละญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านท่านใดประกอบไปด้วยกุศลเจตนาจะร่วมอนุโมทนาทำบุญกับอาตมาภาพในเรื่องใดก็ตามน้อมเอื้อนเชิญชวนท่านทั้งหลายได้บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญมาในเรื่องใดก็ขอโทรศัพท์มาบอกเพื่ออาตมาภาพกรรมหนึ่งวันนี้อยู่วัดตลอดวันบ่ไปไหนท่านใดจะมาหาก็น้อมเอื้อนเชิญชวนได้เน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมปืนบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อ ถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทางเฟซบุ๊กมี2ชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปแห่แล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากท่านต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจเนี่ยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันผูกเนินในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์อุ๊ยคุณพ่อชะลอๆก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
7: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
10: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
11: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
12: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึก

0: ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ติดตามเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะสั่งปรับแผนรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมโจมตีจุดตรวจบูเกสามีเขตเทศบาลตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะช่วงเย็นวันนี้เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ5รายล่าสุดได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามสถานการณ์และหารือปรับแผนรักษาความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ได้กำชับให้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองบูรณาการงานด้านการข่าวและการปฏิบัติร่วมกันอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกำชับให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและตนเองขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดูแลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิดสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด90สตางค์ต่อลิตรหลังสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศกดดันราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ราคาขายปลีกกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์ดีเซล B20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์กลุ่มน้ำมันเบนซินอยู่ที่ลิตรละ45บาท68สตางค์แก๊สโซฮอล์95อยู่ที่ลิตรละ36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอล์91อยู่ที่ลิตรละ36บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ลิตรละ31บาท69สตางค์และแก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ลิตรละ27บาท63สตางค์ทั้งนี้กบน.ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนให้ร่วมมือการประหยัดพลังงานและใช้เท่าที่จำเป็นรถไฟฟ้า Airport Rail Link กลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วหลังแก้ไขระบบประแจสับรางสำเร็จนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้า Airport Rail Link ได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสุวรรณภูมิแล้วตั้งแต่เวลา 22:07 นที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญระบบรางได้เร่งบูรณาการแก้ไขเหตุขัดข้องบริเวณประแจสับรางจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันและสามารถคลี่คลายอุปสรรคการเดินรถเข้าออกระบบได้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายกำลังดำเนินการสอบสวนทางเทคนิคอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงขณะที่บริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดได้เตรียมแผนเปลี่ยนชุดประแจสับรางใหม่พร้อมปรับปรุงจุดเสี่ยงและแผนการเดินรถสำรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำทั้งนี้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เปิดให้บริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 5:30 นถึง 24:00 นโดยมีรถให้บริการได้6ขบวนตามแผนการเดินรถพร้อมจัดให้มีขบวนรถเสริมอีก2ขบวนตามความหนาแน่นของผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเด้อนะครับผมอยู่กับน้องอันอะที่วัดกันท่าปิงคนเก่าคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ก็โอ้ตายติดแล้วเนาะเร็วขนาดนะครับผม1อาทิตย์ไปไวขนาดเลยแต่ในเรื่องราวต่างๆเนาะข่าวสารต่างๆก็มากมายเช่นกันนะครับผมในเรื่องของปากของต้องเนาะร้อมไหนแต่เลยทำไมถึงรัฐบาลต้องจัดระเบียบบัตรคนจนนะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่แหละควบคู่ไปกับไทยช่วยไทยบัสนะครับผมวันนี้เราจะมาอู่มาเอ่ยกันสักหน่อยนึงนะครับผมวันนี้นะครับประเด็นที่หลายคนกำลังติดตามเนาะละอาจจะมีข้อสงสัยอยู่บ้านนักก็น้อยนะเนาะอ่ะนั่นก็คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมหรือหลายคนห้องติดปากว่าบัตรคุณจุนเนาะหลายคนนะครับต่างคำถามว่าเย้ยังปีนี้รัฐถึงตั้งเกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดกว่าเดิมนะครับผมเย้ยังบางคนเกิดได้รับสิทธิ์กับได้รับสิทธิ์ต่อแน่แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอินาตีใช้งบประมาณจำนวนหนักพอสมควรเลยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฟังเพลินๆฟังได้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันยังส่วนต่างกันหายนะแต่ความจริงแล้วทั้ง2นโยบายนี้นะครับผมถูกออกแบบหือทำงานไปพร้อมกันเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของด่านเศรษฐกิจเนาะแล้วก็จัดระเบียบในเรื่องของบัตรคนจนไปพร้อมๆกันเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมบะได้ตัดสิทธิ์นะครับเพื่อประหยัดงบเนอะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจจะอีก่อนครับว่าระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเลยไม่ได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลหลายปีแล้วเนอะแล้วก็เมื่อผ่านเวลาผ่านไปเนาะสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันบางคนนะครับเคยลำบากปัจจุบันรายได้ดีขึ้นนะครับผมขนาดที่บางคนเพิ่งประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแต่กลับไม่เคยได้รับสิทธิ์เลยอีนะยิ่งไปกว่านั้นนะครับผมยังมีปัญหาการสวมสิทธิ์การแอบอ้างข้อมูลของผู้อื่นนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้เพื่อที่ผู้ที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนแต่น่ะได้สิทธิ์ไปแทนเหนะครับผมดังนั้นแล้วการปรับฐานข้อมูลเนี่ยจึงมีเป้าหมายสำคัญก็คือการให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่เดือดร้อนแต่หือหนักที่สุดนะครับผมผลที่เกิดขึ้นนะครับผมหลังจากเชื่อมโยงข้อมูลของหลายหน่วยงานนะครับผมรัฐก็ระบุว่าสามารถดึงผู้ที่ตกสำรวจนะครับผมแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนนะจริงเข้าสู่ระบบได้มากกว่า 2.3 ล้านคนนั่นก็หมายความว่าคนที่ควรได้รับความช่วยเหลือแต่เนี่ยแต่เคยถูกลุดออกจากระบบเนี่ยยังมีโอกาสได้รับสิทธิ์มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผู้ติ้มเข้าเกณฑ์นะครับผมหรือมีการสวมสิทธิ์ก็จะถูกคัดออกนะครับเป้าหมายก็คือใช้งบประมาณตรงคนนะครับตรงปัญหาแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมแน่นอนครับผมว่าเมื่อมีการปรับเกณฑ์หน่อยย่อมมีผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรณีหลายคนมองว่ารถกระบะเก่าบ่ได้ทำมาหากินยังกลายเป็นเหตุติ้มผ่านเกณฑ์นะครับผมรัฐบาลยอมรับนะครับว่ามีข้อร้องเรียนในหลายประเด็นด้วยกันจึงเตรียมนะครับดำเนินการหลายเรื่องพร้อมกันว่าจะเป็นการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เนาะเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบชี้แจงนะครับผมขอเท็จจริงรวมถึงนะครับผมการทบทวนเกณฑ์การถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์เก่าที่สะท้อนสภาพชีวิตจริงมากขึ้นเนาะทั้งหลายครอบครัวเลยรถยนต์บ่ใจเป็นทรัพย์สินฟุ่มเฟือยแต่คือเครื่องมือทำมาหากินอีนะโดยเปิ้นนะครับผมก็จะเพิ่มความสะดวกสบายนะครับคือกับพี่น้องประชาชนก็คือเปิดแบบ one stop service แฮมเลอร์นึงที่น่าสนใจก็เปิดจะตั้งแบบศูนย์นะเพราะว่าการจะตั้ง one stop serviceตีอำเภอนะทั่วประเทศเลยเพื่อเหื่อปรีน้องประชาชนเนี่ยตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็ยืนเนินอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ใดนะครับในจุดเดียวเนอะจอยลดในเรื่องของความยุ่งยากในการไปติดต่อหน่วยงานหลายหน่วยงานเนาะและหากพบว่ามีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างรับสิทธิ์ก็สามารถแจ้งตรวจสอบเป็นรายกรณีใดพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดตัวเนอะแล้วในเรื่องของไทยจอยไทยรอเกี่ยวข้องจะได้นะครับผมหลายคนยังสงสัยนะว่าถ้ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังต้องมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสคำตอบก็คือทาง2โครงการเนี่ยมีหน้าที่ต่างกันเนอะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ก็คือหน้าที่ช่วยเหลือผู้ที่ยากจนที่สุดนะครับผมเปรียบเทียบก็เหมือนตาข่ายรองรับน้อมหือคนติดเดือดร้อนนะครับจนขาดโอกาสในการดำเนินชีวิตนะครับส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเพิ่มกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนนะครับผมเงินหมุนเศรษฐกิจก็เดินได้เนาะลองคิดภาพง่ายๆนะครับผมประชาชนมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยล้านแบบว่าขายของย่อยอีนะ
ร้านค้าหมู่เนี่ยก็จะมีลูกค้าตลาดสดก็คึกคักนะพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของได้หนักขึ้นนะครับผมเมื่อร้านค้าขายดีจะต้องสั่งของเพิ่มนั่นล่ะครับผมผู้ผลิตมีคำสั่งซื้อโรงงานก็เดินเครื่องได้มีการจ้างงานเกษตรกรก็สามารถขายผลผลิตได้เงินก็หมุนเวียนในระบบเนาะมันได้เพียงผู้ซื้อเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์แต่ผู้ผลิตคนขายแรงงานก็ได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกันถ้าโดยเฉพาะคนจนอย่างเดียวจะเกิดอะไรยังขึ้นอีนะลองคิดอีกมุมนึงเนาะถ้ารัฐบาลเพียงจ่ายเงินสวัสดิการแต่มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยตลาดก็อาจจะเงียบร้านค้าก็ขายไม่ได้ธุรกิจก็ชะลอตัวแรงงานก็ตกงานสุดท้ายคนตีเคยพออยู่ได้ก็อาจจะกลายเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วการดูแลนะครับผมเฉพาะปลายเหตุอย่างเดียวอาจจำเพียงพอจำเป็นจะต้องดูแลในเรื่องของเศรษฐกิจควบคู่ไปกันด้วยนะครับผมสวัสดิการอื่นก็ยังรับได้ตามปกติเนอะรัฐบาลย้ำว่าแม้จะมีการปรับระบบนะครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ประชาชนก็ยังได้รับสวัสดิการอื่นตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการเงินอุดหนุนด้านการศึกษานอกรวมถึงสวัสดิการของภาครัฐต่างๆรวมกว่า72ประเภทด้วยกันดังนั้นแล้วนะครับผมการผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าท่านนะครับว่ามันได้หมายถึงความว่าสิทธิ์ด้านอื่นๆจะถูกยกเลิกไปโดยเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการเตินเนี่ยเป็นการเดินหน้าทางการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยนะครับผมดังนั้นแล้วใครตีมีรังเดือดร้อนเนาะตอนนี้เพิ่นก็จะมีการเปิด one stop service นะครับผมมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องง่ายขึ้นเนาะว่ามาตรการอย่างต่างๆฝากติดตามกันโดยเนาะถ้าหากมีหยังอัปเดตขึ้นมาน้องอั้นจะเอามาฝากกันเนาะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ไปกับสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับในช่วงนี้เลยข่าวละปุนวันนี้ข่าวละปุนวันนี้จะป้าไปแอวกันสักหน่อยนะครับไปแอวบันโฮงนะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดละปุนเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารนะครับเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับผมวันตะวานี่เนอะวันที่22นะครับผมในช่วงเช้าๆเลยสักสายๆหน่อยเนาะ 9:10 น.นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปู่ของเฮาทันปิยพงษ์ชูวงศ์เปิ้นก็เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารนะครับผมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระชนมพรรษานะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569ตีอาคารอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีพบ้านโฮงเนาะน้องอั้นก็ได้ไปตวยนะครับผมมีคุณมารมนักขนาดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นๆแล้วก็พี่น้องเกษตรกรไก่เคียงเนี่ยเปิ้นมากันหนักกันหลายขนาดนะครับผมในโครงการนะครับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์นะครับก็เริ่มเปิดนอกหือบริการตั้งแต่ปุณณะปี2545นะครับที่ตำบลบ้านโหลงนะครับผมซะแก้วสระบุรีเนาะแล้วก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะเพื่อถึงบริการวิชาการแก่เกษตรแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปนะครับผมแล้วก็มีการบูรณาการนักวิชาการด้านการเกษตรทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นยังพองนะพันธุ์พืชนะประมงปศุสัตว์ดินนะน้ำต่างๆเนาะคือเกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในเตอเดียวติดลุงพื้นที่ไปนะพร้อมทั้งแนะนำนวัตกรรมแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่สามารถช่วยเหลือในเรื่องของงานเกษตรสร้างแรงจูงใจในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะแล้วก็กระตุ้นในเรื่องของเกษตรคือเติบโตแล้วก็ในการใช้นวัตกรรมซึ่งตัวเนี้ยครับผมการลุงพื้นที่ไปท่านผู้ว่าก็บอกว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เนี่ยเป็นการนำบุคลากรนะเอาองค์ความรู้เอาเทคโนโลยีแล้วก็เอาบริการต่างๆด่านเศรษฐกิจด่านเกษตรเนี่ยลุงไปหื้อในพื้นที่แบบครบวงจรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรหื้อตรงตามความต้องการความส่งเสริมหื้อกับเจ้าหน้าที่นะปฏิบัติด้วยความเสียสละเนาะแล้วก็เต็มกำลังความสามารถแล้วก็จับมือกันนะว่าจะทุกภาคเนาะภาคของภาครัฐภาคการเกษตรภาคธุรกิจต่างๆหื้อไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับผมสำหรับการจัดงานในเตอร์นี้หากใครได้ไปนะครับผมที่บันโหงเนาะโอ้คนนักคนหลายนะครับผมเปิ้นก็เริ่มโดยกิจกรรมลงนามถวายพระพรนะครับผมมีพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเนาะพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีการจัดแสดงนิทรรศการการหื้อบริการคลินิกเกษตรนะครับผมมีคนมาปรึกษามีการแจกพันธุ์ป่าพันธุ์ใหม่ต่างๆนะครับผมของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนาะแล้วก็มีภาคเอกชนมารวมจัดโต๊ยรวมถึงนะครับมีการจัดแสดงสินค้านะมีการจัดจำหน่ายสินค้าโต๊ยสำหรับห้องว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์นะวิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มเกษตรโดยมีเกษตรตะกอนนอดผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันนะโอ้เป็น300คนไปเนี่ยแล้วก็มีละอ่อนน้อยตัวเนาะเพราะว่าอยู่ที่วิไลเกษตรวิไลนาบันโฮงนะครับผมวิไลการอาชีพบันโฮงนั่นแล้วนะแต่ว่าใครเด็กไปก็โพสต์ภาพกันหน่อยเนอะใครปะกันแต่ว่านี่ก็ถ่ายมีฮูบกันก็สูงมาได้นะสำหรับวันนี้นะครับผมอู่ข่าวเล่าความนะครับจบลงลันเนอร์นะครับผมเราจะไปฟังเพลงกันสักหน่อยนึงแล้วก็จะไปติดตามข่าวต่างๆในทั่วประเทศของเฮานะครับผมกับตีคล้องร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอะรักษาสุขภาพกันตัวนะครับสวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวที First Green Bridge Forum ชูวิสัยทัศน์นำประเทศไทยสู่อนาคตสีเขียวย้ำจุดยืนพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการเปิดการประชุมที่ชื่อว่า The First Green Bridge Forum พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่ชื่อว่าประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนครับณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวและครับว่าการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวนั้นเป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและสร้างความพร้อมรับมือวิกฤตในอนาคตกันด้วยโดยประเทศไทยก็ให้ความสำคัญแล้วครับในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลงทุนในพลังงานสะอาดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีสีเขียวก็เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวจะเกิดผลได้ก็ต่อเมื่อต้องอาศัยการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศเนื่องจากว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศจะต้องร่วมกันแก้ไขโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นคงไม่ได้หรอกครับพร้อมได้แสดงความหวังเลยครับว่า Green Bridge Forum จะเป็นเวทีที่เชื่อมโยงความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมทั้งผลักดันการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายความมั่นคงโดยให้ผนึกกำลังทีมจังหวัดเพื่อยกระดับการป้องกันปราบปรามและดูแลพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายที่มีหัวข้อชื่อว่าการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามภัยคุกคามทุกรูปแบบแหละครับจังหวัดชลบุรีเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแล้วครับจึงจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันอาชญากรรมให้เป็นต้นแบบและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็พร้อมและครับที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงใน3มิติอันได้แก่มิติที่1คือการป้องกันครับนั่นก็คือว่าก็ขอให้ทุกภาคส่วนเชื่อมโยงข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนเชิงรุกพร้อมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้มีอิทธิพลอย่างเป็นรูปธรรมโดยยึดเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเอาเป้าหมายย้ำกันอีกทีครับคือบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับส่วนมิติที่2นั่นก็คือการปราบปรามโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานไปดำเนินการอย่างจริงจังเลยครับพร้อมทั้งให้เด็ดขาดและก็ต่อเนื่องกันด้วยโดยยึดหลักนิติธรรมและก็ความเสมอภาคทางกฎหมายพร้อมทั้งให้ถือกันว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นเป็นวาระเร่งด่วนและเร่งด่วนโดยให้เดินหน้าปราบปรามยาเสพติดผ่านปฏิบัติการที่ชื่อว่า Operation 90 Days พิฆาตยาเสพติดครับ โดยให้ทำอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องกันด้วยควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊ง call center สแกมเมอร์เว็บพนันออนไลน์การหลอกลวงผ่านช่องทางดิจิทัลธุรกิจนอมินีอาวุธปืนและธุรกิจผิดกฎหมายต่างๆนานาแล้วก็ให้เร่งสืบสวนขยายผลตัดเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมและดำเนินคดีกับผู้บงการและผู้สนับสนุนตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกันด้วยครับในส่วนมิติที่3คือการช่วยเหลือประชาชนในมิตินี้ก็ให้ทุกหน่วยงานยกระดับการให้บริการพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายโดยให้ศูนย์ดำรงธรรมนี่แหละเป็นกลไกหลักๆในการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามการแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ยกระดับการให้บริการของสถานีตำรวจทุกแห่งเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุการจัดกำลังสายตรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ให้บูรณาการการทำงานร่วมกันก็เพื่อเร่งรัดการคลี่คลายคดีที่มีความซับซ้อนและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้ย้ำกันอีกว่าจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการลงทุนของประเทศไทยแล้วครับดังนั้นแล้วจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องร่วมกันยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงควบคู่ไปกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการทบทวนโครงการแลนด์บริดจ์กันหน่อยโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าทบทวนแลนด์บริดจ์ปรับแผนเร่งลงทุนโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์เชื่อมประเทศไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ของอาเซียนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทบทวนแนวทางการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ควบคู่ไปกับการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติมเต็มจุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดความสมบูรณ์ครับทั้งระบบรางและระบบถนนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งการค้าและการลงทุนของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นครับประเทศไทยเองก็มีข้อได้เปรียบจากการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหากสามารถเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงอยู่ตอนนี้ก็จะช่วยให้การขนส่งสินค้ามันรวดเร็วขึ้นลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตและก็ดึงดูดการลงทุนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอโครงการขนาดใหญ่แล้วเสร็จแล้วครับโดยสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเส้นทางเดินเรือโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ยิ่งตอกย้ำตอกย้ำและตอกย้ำความสำคัญของโครงการนี่แหละครับโดยเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการมีเครือข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อทั้งถนนทางรางทางทะเลและทางอากาศครับก็เพื่อสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานในระยะยาวหนึ่งในแนวทางสำคัญที่รัฐบาลผลักดันนั่นก็คือการเติมเต็มหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า missing links ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือใต้ซึ่งเชื่อมจีนสปป.ลาวประเทศไทยมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เข้าด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นในการหารือของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานั้นถือว่าความตั้งใจของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดันการเชื่อมโยงทางรถไฟจากอำเภอเชียงของของจังหวัดเชียงรายไปยังเมืองนาเตยของสปป.ลาวและต่อเนื่องถึงเมืองโมฮันของประเทศจีนเพื่อให้โครงข่ายรถไฟของภูมิภาคเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเสริมศักยภาพการค้าระหว่างประเทศนั่นเองครับและสำหรับระยะเร่งด่วนนั่นก็คือรัฐบาลก็จะเร่งพัฒนาท่าเรือจังหวัดระนองพร้อมเชื่อมโยงกับจังหวัดชุมพรผ่านระบบรางและระบบถนน พื่อเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและอ่าวไทยกันด้วยโดยจะมีการพิจารณาความคุ้มค่ารูปแบบการลงทุนและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านเลยทีเดียวครับก่อนที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นต่อไปรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญแล้วครับกับการลงทุนที่ทำได้จริงเห็นผลเร็วและก็สร้างประโยชน์ต่อประชาชนและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมการเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดช่วงกันอยู่จะช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยงของภูมิภาคควบคู่ไปกับการศึกษาการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดต่อประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามกันที่เรื่องของงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยโดยผนึก5กระทรวงยกระดับทุนมนุษย์พัฒนาการศึกษาปลดหนี้อัพสกิลคนไทยทุกช่วงวัยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานสัมมนาครั้งประวัติศาสตร์ที่มีชื่อว่าไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ได้มุ่งเน้นในการลงทุนกับสิ่งที่มีค่าที่สุดคือคนไทยนี่นะครับนั่นก็คือลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์คือคนไทยแล้วพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะแบบอัพสกิลและรีสกิลเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งก็เป็นการผนึกกำลังของ5กระทรวงใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการ Lifelong Supportเพื่อการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดช่วงชีวิตพร้อมทั้งมีการแถลงผลงานรอบ90วันของทั้ง5กระทรวงนี้ด้วยซึ่งก็ส่งผลให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนแล้วครับทั้งในเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านนโยบายที่ชื่อว่า TCAS 69เท่าเทียมการสร้างความมั่นคงทางอาชีพและรายได้สำหรับเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานการพักชำระหนี้และลดหนี้ให้แก่เกษตรกรการยกระดับสิทธิสวัสดิการผู้ประกันตนและกลุ่มเปราะบางการเข้าถึงบริการสาธารณสุขดิจิทัลและสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งมวลทั้งหมดนี้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับคือเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของรัฐบาลในการลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วครับก็เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเข้มแข็งมีรายได้และพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบกลาง843ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูระบบชลประทาน5จังหวัดภาคใต้เพิ่มวงเงินโครงการคลองระบายน้ำคลองตุงแก้น้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่ครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงิน843,260,000 บาทให้แก่กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอ้าอนุมัติไป843ล้านกว่าบาทเพื่ออะไรทำไมเพราะว่าอย่างนี้ครับ ก็ให้กรมชลประทานนี่แหละครับเอาไปดำเนินในโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปี2568ก็เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอาคารและระบบชลประทานให้สามารถรองรับปริมาณน้ำหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพร้อมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำท่วมขังกันด้วยตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภัยอันเกิดจากน้ำในอนาคตครับแล้วโครงการนี้จะดำเนินการในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสรวมทั้งสิ้น67รายการด้วยกันและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับงานจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบความยาว4กิโลเมตรด้วยกันครับและยังมีโครงการคลองระบายน้ำคลองตรงตำบลพระตรงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจาก315ล้านบาทก็เป็น359ล้าน5แสน20,000บาทครับหรือเพิ่มขึ้น44ล้าน5แสน20,000บาทนั่นเองครับพร้อมทั้งให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันจากปีงบประมาณพุทธศักราช2563ถึง2568เป็นปีพุทธศักราช2563ถึง2570ครับทีนี้เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ตำบลพระตรงและพื้นที่ใกล้เคียงกันด้วยซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนเป็นประจำเรียกว่าท่วมซ้ำท่วมซากท่วมซ้ำท่วมซ้อนอยู่อย่างนั้นเลยครับถือว่าเป็นการช่วยลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและก็เป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสงขลาในระยะยาวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเตรียมขยายเวลาอุทธรณ์ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยทางรัฐบาลเองเขาก็รับฟังทุกเสียงของประชาชนในการอุทธรณ์เข้ามาพร้อมทั้งได้ย้ำว่าจะไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงๆตกหล่นจากระบบครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันที่22กรกฎาคม2569รัฐบาลได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งคัดกรองคนจนจริงๆคนจนจริงๆคนเดือดร้อนจริงๆคนลำบากจริงๆเท่านั้นให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมากว่า 4-5 ปีกันแล้วก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจและผู้มีความเดือดร้อนจริงๆเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2,300,000 คนแล้วครับโดยมีการรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากข้อร้องเรียนกรณีการแอบอ้างรับสิทธิ์ซึ่งได้มีการเร่งทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ออกไปครับพร้อมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการอุทธรณ์ให้สะดวกและก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และเปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากพี่น้องประชาชนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนั่นเองแหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการคลังเขาก็อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีการครอบครองรถยนต์เก่าโดยหารือร่วมกับทางกระทรวงคมนาคมเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมกันต่อไปแล้วในขณะเดียวกันทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรหรือภาษาปากีที่เขาเรียกกันว่า One Stop Service นั่นแหละครับณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมก็สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์กันได้ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆเป็นรายๆเป็นรายกรณีกันไป พร้อมทั้งจะดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดไม่เอาไว้ละครับและนอกจากนี้รัฐบาลทบทวนระบบสวัสดิการแห่งรัฐก็มุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนั่นเองละครับผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นี่แหละครับก็เพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็จะเป็นการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ผ่านการคัดสรรมาจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคเลยครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องคนไทยเรานี่แหละครับบรรจงถักทอกันอย่างประณีตละเอียดละออเลยทีเดียวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยแล้วภายในงานนี้นะครับผู้เข้าร่วมประชุมยังจะได้สัมผัสรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษกันเลยทีเดียวครับเป็นการสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกกันไปเลยเรียกว่าประทับใจจดจำตราตรึงประทับจิตไปชั่วนานกาลนานเลยทีเดียวละครับพี่น้องเอ้ามาเรามาปิดท้ายตีข้องรองข่าวในวันนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ก็ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายของผมไปร่วมกิจกรรมที่ชื่อว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการมีชีวิตตลาดชุมชนสตรีทอาร์ตซึ่งสะท้อนคุณค่าและวิถีชีวิตริมสายน้ำของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละครับควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองและกลุ่มเปราะบางเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับเอ้าลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

การเสียสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่สมัครใจสิทธิที่ทุกคนต้องรู้ครับก่อนที่จะเสียสิทธินั้นไปครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าสิทธิในที่ดินหมายความว่าอย่างไรมีกี่ประเภทครับสิทธิในที่ดินมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆครับได้แก่1กรรมสิทธิ์2สิทธิครอบครองครับกรรมสิทธิ์หมายความว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นประเภทโฉนดที่ดินครับส่วนสิทธิครอบครองหมายถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กหรือแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆครับจะเห็นว่าการแบ่งที่ดินเป็น2ประเภทนี้มีผลต่อการถูกสูญเสียไปซึ่งสิทธิในที่ดินครับเรามาดูกันครับว่าการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั้ง2ประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการสูญเสียที่ดินในประเภทกรรมสิทธิ์ครับจะถูกครอบครองปรปักษ์ได้การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีบุคคลใดๆเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง10ปีบุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ครับหรือกรณีสิทธิครอบครองบุคคลนั้นสามารถที่จะแย่งกันครอบครองได้ผู้ที่ถูกแย่งกันครอบครองจะต้องฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน1ปีครับนับแต่วันที่ถูกแย่งกันครอบครองจะเห็นได้ว่าหากท่านไม่อยากสูญเสียสิทธิในครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของท่านไปท่านจะต้องหมั่นตรวจตราตรวจเช็คตรวจสอบกลางวัดที่ดินของท่านอยู่เสมอครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดๆก็ตามเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินของท่านได้หากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาครอบครองที่ดินของท่านท่านจะต้องรีบทำการขับไล่หรือแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกภายในอายุความ3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดต่อไปครับหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นหน่วยงานด้านความมั่นคงปรับแผนรักษาความปลอดภัยชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไพบอมเข้าใส่จุดตรวจเทศบาลบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมา
1: ผู้นำสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอิหร่านหากอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากศึกเทควันโดชุนชอนโคเรียโอเพ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยปฏิบัติการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขณะที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนที่อาจตกหล่นจากสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับวิธีการทำงานเป็นเชิงรุกเปลี่ยนจากการรอรับประชาชนที่เดินทางมายื่นอุทธรณ์เป็นการลงพื้นที่เข้าหาและอำนวยความสะดวกให้ถึงชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้